0: การแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
1: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
0: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
4: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่คนจะมีจ็อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
3: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus หากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
6: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
7: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
5: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูบี้ถ่ายบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพร่าระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายน ณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินเพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบพอมูสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบพอมูสและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
12: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรเพลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนแต่ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผู้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญ
13: และยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี

0: TF Junior World Tennis Tour J30 สนาม 2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโคชนะจินนิพาตราชูวณิช6-3และ6-2โชติรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคู่นันท์พันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคู่นันท์มีอาการเวียนศีรษะทำให้วิรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 น.สิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ Thailand Challenge 2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายเนซีโร่โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอ อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35

0: องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มะลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยภัยใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของ ธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
9: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
8: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
9: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
11: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
12: ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแต่เที่ยวนี้ชื่อมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ
11: ครับ
12: ก็คือเน้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ20ล้านเศษนะครับที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยกลุ่มแรงงานอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ล้านเศษนะครับล้านห้านะครับแรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องระบบสวัสดิการนะครับทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็ได้โดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแต่งานเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเน้นแรงงานอิสระครับ
11: ครับครับสำหรับกลุ่มอาชีพเช่นไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าออนไลน์ไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดหรือการสมัครงานที่มีอะไรตอบโจทย์พวกเขาได้บ้างครับ
12: การจัดเที่ยวนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีอยู่5กลุ่มนะครับมีสปรวมแล้วเป็น5นะครับและที่หรือที่รู้จักกันดี5เสือนะ
11: ครับ
12: ไอ้เที่ยวนี้เองเนี่ยตามที่ทางท่านผู้จัดได้กรุณาตั้งข้อคำถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมาแนะนำหรือจะมามีกิจกรรมสอนในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ก็วันนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับเพื่อมาดูแล้วก็จะได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของตนเองนะครับหรือหากต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการจะมีงานเสริมมันก็จะมีการสาธิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ ส่วนในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์นะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมารู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันนั้นมาให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจริงๆวันนั้นเรามีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเองเนี่ยหรือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในงานวันนั้นได้เลยครับ
11: คำและสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองมาตรา40ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคมมาตรา40และการคุ้มครองแรงงานอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานอิสระได้จริงครับ
12: ครับก็วันนั้นเองทางประกันสังคมก็มาเต็มรูปแบบนะครับก็มาในเรื่องของการตรวจสอบสิทธินะครับให้คำปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับพร้อมทั้งชำระเงินได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมทั้งแนะนำในการตรวจสอบสิทธินะครับไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือ LINE OA นะครับหรือ LINE Official นะครับเพื่อใช้ในช่องทางในการสอบถามข้อมูลของตนเองหรือสิทธิประโยชน์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตานะครับวันนั้นก็สามารถมาเรานำแพทย์มานะครับในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำนะครับในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครับผม
11: ครับแล้วบริการด้านแหล่งเงินทุนและสินเชื่อภายในงานมีเงื่อนไขหรือว่าการผ่อนปลนพิเศษอย่างไรครับเพื่อที่จะช่วยคนทำธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้บ้างครับ
12: ครับในกลุ่ม20ล้านคนเศษนะครับในกรุงเทพมหานครล้าน5เนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งที่1เนี่ยถ้าท่านอยากจะประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกองทุนให้กู้ยืมนะครับในการประกอบอาชีพอิสระนะครับกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านมาเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทางแรงงานที่เราได้นำมาคอยบริการกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีบูธของธนาคารออมสินนะครับก็จะให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องนะครับสินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อยนะครับถ้าธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมีอีกหนึ่งครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้กู้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลนะครับให้เป็นบุคคลนะครับให้ 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับถ้าเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปเนี่ยก็จะให้ในวงเงิน 100,000 บาทเพื่อที่จะเอาไปทำดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องของอาชีพอิสระครับ
11: มหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกไหมครับ
12: จับมาจริงๆเราจับมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจับมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่1ถ้าจำไม่ผิดเป็นหนองคายแล้วก็ไปที่เชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับและครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5จับที่ภูเก็ตครับอีกครั้งนึงผมจำไม่ได้ว่าจับที่ไหน
11: ครับที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
12: ได้รับความสนใจเยอะเลยครับมากเลยทีเดียวครับก็ได้ประโยชน์จริงๆครับมาภารกิจกระทรวงแรงงานที่มีทั้งหมดนี่ท่านสามารถเข้ามาวันนั้นได้เลยนะครับนอกเหนือจากภารกิจกระทรวงแรงงานก็จะมีธงฟ้านะครับไม่มีพื้นที่ให้กับกลุ่มที่เราเคยไปส่งเสริมไว้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกนะครับ
11: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมงานในวันที่19และ20สิงหาคมนี้ต้องเตรียมตัวหรือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับ
12: ครับก็ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางในแผ่นภาพหรือป้ายโฆษณาต่างๆหรือรถแห่นะครับเรามีทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือถ้าไม่สะดวกอย่างนั้นนะครับฟังรายการแล้วสามารถที่จะไปลงทะเบียนหน้างานได้ครับเราจัดงานอยู่ที่ Paradise Place นะครับชั้น2นะครับ
11: ครับกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมงานไว้เท่าไหร่ครับ
12: แต่ละกลุ่มวันที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับว่าจะนำอะไรมาบริการประชาชนเนี่ยทั้ง5เสือเองทั้ง5กลุ่มนะครับได้พูดคุยกันก็จะมีกลุ่ม FC ของแต่ละกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานเรื่องประกันสังคมนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมืองานหรือสำหรับผู้ว่างงานเองแต่ละกลุ่มเนี่ยมี FC นะคาดว่านะครับผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนครับแต่สำหรับคนที่จะได้เราตั้งหวังไว้ว่าคนที่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับ
11: ครับแล้วความคาดหวังจากงานนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับ
12: ครับก็เหมือนที่กล่าวนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ยังไม่พอนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหากมาดูและมีโอกาสเห็นว่าเราถนัดด้านไหนก็สามารถที่จะเห็นการแนะแนวการแนะนำหรือการสาธิตเพื่อเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากรายได้ที่พึงมีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็มาพูดมาดูเรื่องของการรับได้การประกันสังคมอย่างทั่วหน้าหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามสิทธิประโยชน์นะครับหรืออยากจะยกระดับอัพฝีมือตัวเองนะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะมาลงของสปเองนะครับก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับให้ลงทะเบียนหรือที่เรารู้จักกันนะครับในยินดีรีชีฟไอ้ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแบททิ้งงานได้สำหรับนายจ้างที่ต้องการจะจ้างอาชีพอิสระที่มีเวลาว่างหรือต้องการจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มาเป็นโอกาสนะครับของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบครับ
11: ครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงเมื่อไหร่ครับหรือว่าจะต้องสามารถไปลงหน้างานได้เลยครับ
12: ลงได้เลยครับลงได้เลยครับตอนนี้หากท่านได้เจอโบชัวหรือที่มี QR code นะครับในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับท่านสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับฟรีครับ
11: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจเข้าร่วมงานนี้แล้วก็ในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
12: ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนี้นะครับในงานนะครับที่มีแน่ๆก็คือ1แหละรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศของกรมการจัดหางานจัดเต็มรูปแบบครับที่แน่ๆมีการสาธิตอิสระนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับสินค้าธงฟ้าก็มีนะครับราคาถูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคุณภาพดีราคาถูกนะครับและสามารถลงทะเบียนที่ผมบอกเมื่อกี้ในระบบแพลตฟอร์ม Indie Regis นะครับตัวนี้สามารถจับคู่งานอิสระได้นะครับระหว่างนายจ้างกับผู้ที่ต้องการจะจ้างไอ้คนที่ทำงานว่างเว้นตามฤดูกาลหรือว่างเว้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะครับปรึกษาเรื่องของสวัสดิการปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับที่แน่ๆความบันเทิงก็มีครับวันจับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันที่19จะมาพูดถึงวิธีการขายนะครับโอกาสทางการดำเนินการประกอบอาชีพอิสระนะครับเรายังมีศิลปินนักร้องนะครับตรีชัยนนท์นะครับวันที่19มาแสดงให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ท่านไปช็อปของดีราคาถูกหรือไปได้ความรู้จากภารกิจของกระทรวงแรงงานวันที่20เราจับ2วันนะครับ19กับ20วันที่20เรายังมีบิวกัลยาณีครับมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้หลังจากที่ท่านสบายใจได้งานใหม่หรือได้อาชีพที่ท่านใฝ่ฝันหรือได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพหรือลดต้นทุนนะครับวันนั้นก็อยากฝากให้มากันเยอะๆครับเพื่อท่านจะได้เห็นโอกาสนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างสังคมที่มั่นคงต่อไปครับ
11: เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับวันที่19-20นี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
13: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ปัญหายาเสพติดไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพแต่ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเร่งแก้ปัญหาแบบเชิงรุกสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การนำของนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งขับเคลื่อนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็งโดยกลไกแรกที่ถูกนำมาใช้คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับรากหญ้าผ่านโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันความรุนแรงจากสารเสพติดในชุมชนภายใต้แนวคิดเฝ้าระวังบำบัดสกัดเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยกลไกชุมชนจัดการตนเองโดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนทั้งตำรวจครูกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาโครงการนี้ตั้งเป้าปั้นอาสาสมัครชุมชนถึง10รุ่นครบทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 1,000 คนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาความรุนแรงเบื้องต้นได้ทันทีลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนต่างรู้สึกพึงพอใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
15: การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยนะคะทําให้หนูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่ามีใครรู้นะคะว่าใครกลุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะสกัดเหตุการณ์ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียค่ะ
16: ผมคิดว่าการที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ทําให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันครับและสามารถไปเตือนเพื่อนๆหรือช่วยผู้ใหญ่สอดส่องในหมู่บ้านได้ครับ
17: โครงการนี้นะคะสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้รู้จักวิธีการสังเกตอาการคนติดยาและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะหนูว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมรู้จักคนในชุมชนกันดีที่สุดค่ะ
18: นอกจากการสร้างตาข่ายรองรับที่เข้มแข็งในระดับชุมชนแล้วการรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันรัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมุ่งเน้นการมองผู้เสพคือผู้ป่วยนำมาสู่กลไกที่2คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีหรือเคสเมเนเจอร์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่60คนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท้องและก็อรมน.บุคคลเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพมีอาชีพมีครอบครัวที่เข้มแข็งแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลับไปวงจรเดิมอีกการแก้ปัญหายาเสพติดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุพรรณบุรีโมเดลในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการผนึกกำลังระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งคอยเฝ้าระวังและนักจัดการรายกรณีที่คอยบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าอกเข้าใจคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะช่วยปกป้องลูกหลานและคืนความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยได้อย่างแท้จริงรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมการกินการชิมอาหารท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยติดตามได้จากรายงานค่ะ
19: จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูที่มีชื่อเสียงนับเป็นต้นทุนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางสาวชันธนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดังนั้นการที่จังหวัดตรังได้นำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
20: การที่เรานำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะในงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในปีนี้นะคะเราจะจัดกันวันที่26-30สิงหาคมนะคะณที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่เราเรียกว่าเขาแปะช้อยนะคะคอนเซ็ปต์งานของเราคือกินทั้งวันฟินทั้งวันตรัง9มื้อนะคะ
19: ด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติโดยในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ด้านอาหารและมีเมนูพิเศษที่จังหวัดอื่นๆไม่มีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95เขาแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
21: จังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องมิติเรื่องของการทานอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแถบถิ่นจังหวัดแถวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของปะการังนำอะไรแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้นตำรับของเมนูอาหารพิเศษที่จังหวัดอื่นไม่มี
19: ท ้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจว่าการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อจะช่วยผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์จังหวัดตรังในฐานะเมืองที่มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านอาหารยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน

0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และระดับอาเซียนพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน
2: รัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5F เนี่ยนะครับก็จะมี F ที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นสำหรับใน F ที่2นะครับในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารไฟติ้งนะครับไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็คือในเรื่องของการต่อสู้นะครับจะมีศิลปะในการป้องกันตัวกันจากศิลป์นะครับมานำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาจับใจใช้สอย
1: ด้านนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่ากิจกรรมภายในงานจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิด 5F ได้แก่อาหารหรือฟู้ดภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยหรือแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลเพื่อเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทั้งธรรมชาติเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต
3: สิ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เน้นหนักที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่า3อย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อให้มีเวทีในการแสดงนะครับก็จะมีการสร้างรายได้นะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านภาษาดนตรีประเพณีและวิถีชีวิตเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแสดงและเสียงดนตรีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินแฟชั่นโชว์งานพัตราผ้านารายกคุณค่าสู่อาเซียนนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อยกระดับผ้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยนำผ้าหลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน CV Cup ได้ทั้ง2สนามทีมสาวไทยพร้อมเดินหน้าต่อในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับโลกไปแล้วด้วยผลงานที่เคยพุ่งไปถึงอันดับ10ของโลกในปี2011และ2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยในปี2009 2013และ2023รวมไปถึงยังลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นประจำทุกปีและเป็นขาประจำในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่นักตบสาวไทยยังไม่เคยไปถึงนั่นคือการผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV ครับได้ทั้ง2สนามการแข่งขันรายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027 ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีครับที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามรายการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทดลองตัวนักกีฬาและแผนการเล่นต่างๆรวมไปถึงจะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
5: สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือ confidence แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึงเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายที่ดีมากๆเราต้องมีร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเพราะว่าผู้ต่อสู้เราแข็งแรงมากแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเล่นของเราต้องมีเทคนิคเกมรับที่ดี
4: ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นโดยการคว้าแชมป์ CV ครับได้ทั้ง2สนามถือเป็นเรื่องที่ดีและหลังจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนในทีมรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ให้ได
6: ้ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะ
4: จากนี้ศึกชิงแชมป์เอเชียจึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์ CV ครับได้ทั้ง2สนามพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องพอทุกชัยชนะในวันนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าแชมป์แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นคือการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เช้านี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุตามที่คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนซึ่งประเทศเราเนี่ยมีปืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรท่านโฆษกครับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: คือแน่นอนว่าวันนี้มันต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าถามเอาแบบสั้นๆที่ได้สั่งการไปแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนคือระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายอาวุธปืนนะคะ
1: ครับ
2: 2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3อันนี้จะระงับเป็นการชั่วคราวแต่ไปถึงเมื่อไหร่นั้นเรายังไม่มีกำหนดนะคะ
1: จนกว่า
2: จะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
2: แล้วให้นายทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่มันยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธนะคะแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลยังไม่เป็นเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งไปแล้วเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนมาตรการระยะยาวจริงๆระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยยังมีแต่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นก่อน
1: ครับ
2: มาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธที่มันเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2490แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันจะต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
1: ครับทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับไปถึงเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบคือถ้าต้องการเงินทุนมาทำมาหากินหรือมาประกอบอาชีพก็จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็แพงมหาศาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับท่านโฆษก
2: ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในระดับชุมชนที่เขามีการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
2: ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็มีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของชุมชนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ชุมชนที่เขาอยากจะมีเงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจมันยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาอยากจะมาขอจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่องทางในการระดมทุนรัฐบาลอยากจะช่วยตรงนี้ให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนโดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลทำที่ออกเป็นมาตรการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าชุมชนไหนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบที่จะลดดอกเบี้ยให้ลดให้ครึ่งหนึ่งสมมุติว่าลดดอกเบี้ยให้แล้วเป็นก้อนเงิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้อีก 30,000 บาท
1: ครับ
2: คือด้วยโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บจากชุมชนเป็นเรื่องของชุมชนกับกองทุน
1: ครับผม
2: แต่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยให้ชุมชนครึ่งหนึ่งในส่วนที่คุณขาดที่คุณลดไปตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให้
1: ครับ
2: นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกมาตรการนึงที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเราจะได้ช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยและทุกวันนี้นะคะอาจารย์มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ย12 ล้านคนกองทุนทั้งหมด 79,000 กว่ากองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมาตรการตรงนี้ออกมาก็แปลว่า 79,000 กว่ากองทุน12ล้านคนเนี่ยจะได้โอกาสดีๆจากมาตรการนี้คือจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องของเวลาที่ไปกู้เงินจากกองทุนมานะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เงินไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านจะกลัวว่าเฮ้ยฉันมาลดดอกเบี้ยแล้วทำให้รายได้กองทุนมันหายไม่ค่ะรัฐบาลจะเป็นคนที่เพิ่มทุนให
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกระบบราชการเป็นจักรกลสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลแล้วก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแต่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐเนี่ยระบบราชการก็ต้องปรับตัวรัฐบาลก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เคาะเรื่องการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องโครงสร้างมีรายละเอียดยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีข้าราชการเยอะมากกว่างานนะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินต้องจัดสรรไปในหมวดงบประมาณค่าบุคลากรเนี่ยเยอะจนเรามีเงินไม่มากพอที่จะไปใช้ในด้านที่มันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
2: ถ้าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนี่ยต้องยกเครื่องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังพลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำรัฐบาลก็ได้ไปศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเทียนแล้วก็มากำหนดมาตรการเฉยๆนะคะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่นะคะก็มีทั้งทางกพ.กพ.ร.แล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆว่าถ้าเราจะลดกำลังคนเนี่ยเพราะด้วยความจำเป็นทางด้านฐานะทางการคลังเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
1: ครับ
2: สรุปก็คือเราจะลดกำลังคนนะโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: 15%
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปี69 75ก็คืออีก6ปีข้างหน้าจึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี
1: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการเพิ่ม
2: ไม่มีการเพิ่ม
1: ครับ
2: ถ้ามันมีงานไหนที่มันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องพิจารณาได้แต่นี่เป็นหลักการที่จะใช้กับทุกส่วนราชการถือไปปฏิบัติก่อน
1: ครับ
2: 2เรื่องของกรอบอัตราข้าราชการอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี2567
1: ทิ้งว่างๆไว
2: ้ก็ยุบเลิกอัตรานั้นเพราะแปลว่ามันไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะไม่ได้ตั้งมาตั้ง2ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นยุบไปเลยนะคะ
1: ครับ
2: และยังมีอีก11สายงานนะคะที่เกษียณเสร็จยุบทันทีก็แปลว่าถ้าคุณยังไม่เกษียณก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ11สายงานนั้นก็คือเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง
1: ครับ
2: เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะ
1: ครับแต่นี้ก็ผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับจนกว่าท่านจะเกษียณ
2: ทำงานให้เต็มที่อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงจนเกษียณค่ะ
1: ครับ
2: เขาถึงจะยุบตำแหน่งสายงานเหล่านี
1: ้นอกจากเรื่องกำลังคนแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะ ลดแต่คนแล้วไม่ปรับโครงสร้างมันก็คงจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางอยู่ 1,657 หน่วยงานนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีอยู่ 7,817 หน่วยงาน
1: ครับ
2: แต่มันยังมีส่วนกลางที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าก็คือส่วนกลางก็ไม่ได้ขึ้นภูมิภาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับ
2: อยู่อีก 2,193 หน่วยงานซึ่งอันนี้ล่ะค่ะที่เราตั้งเป้าว่าจะลดหน่วยงานตรงนี้ 10% โฟกัสที่ส่วนกลางในภูมิภาคค่ะ
1: ครับนอกจากนี้เรื่องของการตั้งหน่วยงานใหม่นี่ก็จะระงับไว้ก่อนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะก็จะต้องระงับไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพไปควบคู่กันไป 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2. เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะ 3.เราก็จะต้องพัฒนาระดับศักยภาพของบุคลากรของเราเพราะจากนี้คนจะน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นคนเราต้องเก่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและจะต้องบูรณาการการทำงานเพราะว่าหน่วยงานมันก็จะยุบก็แปลว่าจากเดิมที่อยู่คนละกองอยู่คนละหน่วยวันนี้ก็จะต้องมารวมกันรวมกันก็จะต้องคุยกันปรับรูปแบบการทำงานการประสานงานค่ะและอีกอันหนึ่งที่น่าจะถูกใจนักกระจายอำนาจที่เราพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายโอนอำนาจไปท้องถิ่นนี่แหละค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้เดินหน้าเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเนี่ยให้เขาดำเนินการแทนส่วนกลางค่ะ
1: แต่การปฏิรูปหนนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
2: ไม่กระทบค่ะแล้วก็ได้ผ่านการศึกษากันมาแล้วแต่ต้องย้ำนะคะว่าเป้าหมายในการปรับโครงสร้างและกำลังคนภาครัฐนั้นที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทันทีนะคะ
1: ครับ
2: ย้ำในเรื่องของการลดกำลังคนคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
2: การปรับโครงสร้างก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17 ถึง 22 สิงหาคม 2569นะครับการเยือนหนนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการไปเยือนครับท่านโฆษก
2: สำหรับไทยกับนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
1: ์
2: นะคะประโยชน์ที่จะได้4เรื่องด้วยกันค่ะ
1: เร
2: ื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนติดตามอยู่ว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching นะคะก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าจะมีการไปเยือนบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจการบินนะคะเราไม่ได้ไปดูงานเฉยๆแต่ว่าไปดูทั้งวงจรของเขาเลยว่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรด้วยบ้างเพราะรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ยังไปเยือนบริษัทแคนวาที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งเขามีความพร้อมที่จะส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของโอกาสของการลงทุนจากธุรกิจเทคในออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับ
2: เรื่องที่3คือเรื่องของการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพวกสแกมเมอร์พวกยาเสพติดอันนี้เราก็จะไปร่วมมือกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์ครับ
2: เรื่องสุดท้ายก็คือประชาชนกับประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมีเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินจากออคแลนด์นิวซีแลนด์มายังกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็รอติดตามความคืบหน้าของผลการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ส่งคำถามหรือข้อความมาบอกเรานะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้านี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สัญญาก็คือผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้และความรับผิดของผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ค่ะเนื้อความในสัญญาค้ำประกันการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีการระบุตัวหนี้และสัญญาที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในสัญญาไว้โดยชัดแจ้งเพื่อผู้ค้ำประกันจะรับผิดในหนี้นั้นๆเท่านั้นผู้ค้ำประกันอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะรับผิดในหนี้ประเภทใดและจำนวนเงินเท่าใดก็ได้กรณีที่สัญญาค้ำประกันใดๆได้มีการระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ไม่จำกัดประเภทของลูกหนี้สัญญาประเภทนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะในกรณีบางกรณีสัญญาค้ำประกันอาจจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นข้อตกลงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1ข้อตกลงในลักษณะนี้จึงไม่มีผลบังคับทำให้ผู้ค้ำประกันไม่มีความรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ผลต่อมานะคะถ้าสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับแล้วผู้ค้ำประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะมีผลกระทบยังไงกับสัญญาค้ำประกันนั้นๆในกรณีเช่นนี้สัญญาค้ำประกันไม่ระงับไปแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันและต่อมาภายหลังถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วทายาทของผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆกรณีถัดไปถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกให้มีการชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ถ้าหนังสือบอกกล่าวนั้นยังไปไม่ถึงผู้ค้ำประกันเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่ะในมุมกลับกันสำหรับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นได้ตั้งแต่เมื่อความรับผิดของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้น

ภายหลังพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดสิทธิประกันสุดท้ายของผู้ค้ำประกันนะคะก็คือสิทธิเกี่ยงซึ่งเป็นสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะร้องต่อเจ้าหนี้ให้ไปบังคับกับลูกหนี้ก่อนได้และในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกันเมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอเจ้าหนี้อาจจะให้มีการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นประกันก่อนได้ดังนั้นสำหรับผู้ค้ำประกันก่อนจะมีการเข้าทำสัญญาค้ำประกันควรจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้หรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันในภายหลังหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่ 1. ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ 2. ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก 3. ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ 4. ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ำหรับค่าขาดไร้อุปกรณ์นี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปกรณ์จากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจำต้องอุปกรณ์เลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จำต้องอุปกรณ์เลี้ยงดูเขานะคะกับกันบุตรก็จำต้องอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันก็ต้องอุปกรณ์ซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดไร้อุปกรณ์ได้นะคะแต่ค่าขาดไร้อุปกรณ์เนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปกรณ์เลี้ยงดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปกรณ์เลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปการเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนนี้ต้องอุปการเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสำคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่ความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไร้อุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตายลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่จะทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้าหากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์ที่เรียกได้อีกบุตรนึงที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลกันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดไรจากตัวผู้ทำละเมิดได้

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีนายสุนทรพรหมภักดีในคดีลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติ
8: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรหมภักดีจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ และจำคุก5ปีโดยจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคไม่มีละเว้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยประเทศไทยได้รับแจ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนกันยายนนี้
9: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS โดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมชัยยายิ้มได้นะครับทุกวันเสาร์เมื่อเยื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นวันเสาร์ที่สามของเป็นวันแม่ชาติเป็นวันร้ายวันแรกจบครบ2สมเด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์ต้องเบอร์บราชินาต้องเบอร์บราชินีพันธีหลวงนะครับสัญลักษณ์ของวันแม่ก็คือดอกมะลินะครับแสดงความรักอันบริสุทธิ์และความกตัญญูซึ่งก็เรียกว่าถ้าคนเรามีผู้ปกครองทั้งหลายทั้งปวงหรือคนที่ยังมีบิดามารดาอยู่ก็ทุกคนที่จะไปกราบไหว้นะครับต้องผ่านปีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมต้องทำร้ายคุณแม่มา60ปีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันไหนมีคุณตาและอาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเรื่องดูเราก็สมควรที่จะไปกราบไหว้นะครับนำพวงมาลัยถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วถ้ายังไม่ได้ทำก็สมควรที่จะไปกราบทำเลยนะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT BTS เรื่องของขนส่งเดินทางก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางฟรีของขวัญวันแม่ก็ขอบคุณแม่มากล้นพรรณนาน้อมลำสดนึกหรือเวลาเปลี่ยนได้แม่อย่างยากหาใดก็แสนคุณประกอบที่ประกาศไว้เรื่องรู้สังเกิดนะครับก็คุณแม่นั่นเนี่ยก็ไม่สมควรลืมเลยแต่เด็กไทยวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้วันหนึ่งมีคนพ่อแม่ไปเยอะทีเดียวเลยนะครับอย่างนี้ก็ตามเกิดเหตุสลดเศร้าเนี่ยนะครับมีการยิงไปที่โรงเรียนเทพวินที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เสียชีวิตทั้งหมด9รายนะครับทั้งครู9คนนะครับเด็กทั้งหมด4รายสำคัญก็คือมีเด็กชายคนหนึ่งเด็กครับไปยืมปืนจากคุณปู่และคุณย่านะครับซึ่งก็ไม่เชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าจะยืมคุณปู่เสียชีวิตแล้วก็ยืมคุณย่าเสียชีวิตเป็นเดียวกันเลยครับในขณะเดียวกันก็ยืมตัวเองตายก็อาจจะเป็นวิกฤตก็ได้นะครับแต่เป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับแทนเดี๋ยวก็ตามก็ถือว่าการสิ้นชีวิตในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมอย่างมากมายเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบนะครับเพราะว่าเรียนแบบในทั้งหนังสือทั้งในการ์ตูนแล้วก็เรื่องของยิ่งจากภาพยนตร์ของประเทศอเมริกาซึ่งอเมริกาในเกิดเหตุเยอะมากอาจจะเกิดจากความเครียดความกดดันนะครับแล้วอาจจะโกรธดูแล้วก็เพราะว่านี่อยู่ต้องเกิดเหตุซึ่งผู้ที่ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ปกป้องสังคมมีการบูลลี่เป็นอย่างมากมายนะครับไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของสมควรจะต้องระมัดระวังในการอบรมสั่งสอนแต่ปัจจุบันในสังคมไม่มีการระมัดระวังเลยนะครับพ่อแม่ก็เรียกว่าออกจากบ้านแต่เช้าไปทำหมากินปล่อยลูกเอาไว้ไปหาข้าวหาปลาอยู่กันเองนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนไปเข้ากับเพื่อนเพื่อนพาดีก็พาไปเพื่อนพาไม่ดีก็แย่ย่ำแย่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เงินเสียไม่เพียงพอไว้อย่างไรก็ตามต้องเรียนตามตรงนะครับว่าในสังคมยุคใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสมมีความสนใจในเรื่องของเยาวชนในยุคใหม่โดยเฉพาะยิ่งอย่างครูก็ต้องสนใจในเรื่องของเด็กต้องเรียนมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องสนใจที่จะเรียนหนังสือนะครับก็อาจจะไปพบเพื่อนฝูงไปติดยาบ้ายาไอ้ถูกลงบุหรี่นะครับก็ถือว่าเด็กเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าจะย่ำแย่ขนาดนี้นะครับก็ขอฝากบรรดาสาเหตุมันเกิดจากความเครียดความกดดันเกิดจากในเรื่องของบูลลี่การเกิดจากการซึมเศร้านะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเฝ้าระมัดระวังเด็กให้มากทีเดียวเนี่ยครับเหตุมันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากในเรื่องของอาจจะเกิดเหตุบูลลี่ก็ได้นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเด็กตัวเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงห่วงใยและทรงศรีพระไทยพระราชาฤทัยนะครับแล้วก็นำศพทั้งหลายเนี่ยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีการถวายพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เชิญนางเชิญดอกไม้ให้ไปถวายนะครับโดยมอบหมายให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของไม่ใช่ท่านของพระสมเด็จพระอยู่หัวเขานะพระบาทสมเด็จของสมเด็จพระบรมราชินีเนี่ยนะครับไปมอบหมายให้โดยมอบหมายให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เนี่ยเจอดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพ ระราชทานของว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่นะครับได้มอบแก่เด็กหญิงชนทิพามงคลวุฒิวงศ์และเด็กหญิงที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับที่บางกอกน้อยกรุงเทพนะครับก็ถือว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นทรงพระกรุณาอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามก็มีการมอบหมายค่าทำศพเนี่ย 50,000 บาทนะครับเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 30,000 บาทนะครับและก็เงินที่คืนดูแลผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุเนี่ยไม่เกิน25ปีอีกครอบครัวละ50,000 บาทนะครับคาดว่าค่าใช้จ่ายเงินทั้งสิ้นเนี่ยภายใต้เนี่ยไม่กี่วันนี้นะครับมีการรวบรวมตัวเลขทั้งสิ้นเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บที่ชัดเจนพร้อมทั้งสอบเพิ่มเติมว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเราจำกันได้นะครับมีการกลางกลางยิงกันในประเทศอเมริกาเนี่ยเกิดจากบูลลี่แล้วก็ที่สยามพารากอนที่โคราชเนี่ยมันเกิดเหตุมาหลายครั้งนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ที่จะมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายชัดเจนไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองอาวุธปืนเนี่ยครับซึ่งจะออกพรบให้มีการพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยไม่ให้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้เนี่ยก็ต้องติดตามตัวว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเข้มงวดขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องมีอาวุธปืนเนี่ยป้องกันตัวเองมีอาวุธมีดเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันตัวเองฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าตำรวจจะเอาจริงเอาจังสักอย่างหนึ่งเลยนะครับมีการอย่างประเทศสิงคโปร์ก็ดีจีนก็ดีเนี่ยถ้ามีอาวุธปืนเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่มีการพกพาถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังในการค้นหาตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็มาดูเรื่องการบ้านการเมืองกันบ้างซึ่งพรรคพ่ออภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยครับพรรคประชาชนเนี่ยก็พร้อมที่ยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งสสหลายท่านทีเดียวเนี่ยครับก็จะนำเสนอในเรื่องของที่ไม่เกี่ยวข้องของสสเนี่ยฝากถึงสสพรรคประชาชนเนี่ยครับให้เริ่มทำการบ้านแล้วเนี่ยครับเน้นจ่อชำระในคดีว่าสวและก็โกงสอบท้องถิ่นแล้วก็ถ่ายพาสปอร์ตเนี่ยนะครับว่าจะทำยึดโยงในเรื่องของคนในคณะรัฐมนตรีนะครับคุณมุคลิศวัชรศิลป์เนี่ยซึ่งเป็นประธานวิฝ่ายค้านบอกว่าในฐานะที่วิฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนเองเนี่ยครับซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาสภาเสียเงินจากพรรครัฐบาลเนี่ยนะครับทราบมาว่าคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่โมนาโกไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เราต้องติดตามกันก็มีการปฏิเสธว่าไม่ได้ไปพบกันนี่นะครับก็มีดีลลงดีลลับกันอย่างไรก็ต้องดูกันนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของนโยบายประชาศักยภาพในการทำงานของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา151เนี่ยนะครับก็จะอภิปรายเป็นรายบุคคลทั้งนี้นะครับก็จะบอกว่าในเรื่องการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าถอนรากถอนโคนคือตีฝาให้แตกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเสนอถามว่าจะต่อสู้กับการขนาดไหนผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนคล้ายแบบเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ถามมาว่าจะเอาพรรคซีเดียวเนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยในขณะเดียวกันดังนั้นนี่นะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยืนยันว่าจะเรียกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะกู้เงิน400,000 กว่าล้านบาทออกมาจึงอาจจะเดินหน้าปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยวิสามันเนี่ยนะหรือไม่เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดกู้เงินดังกล่าวนะครับการกู้เงินดังกล่าวเนี่ยครับเกินรายได้ไม่ไว้วางใจยืนยันว่าการพิจารณาในเรื่องของการเปิดอย่างแน่นอนสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดสภาอย่างแน่นอนแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือเมื่อเปิดอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยแต่จะเป็นเดือนไหนมานั้นเนี่ยก็ขอดูปฏิทินจะหาลือร่วมกันสภาร่วมฝ่ายค้านแต่คงไม่ได้จักช้านี่นะครับ คงจะต้องดูกันว่าการชำระครั้งนี้เนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนนำตรงนะครับว่ามีพายุลูกใหม่นอกเหนือจากโอนิวแล้วดอกฟิตแล้วก็จะมีลูกใหม่เนี่ยครับเราและเรื่องราคาพลังงานในขณะนี้เนี่ยก็สูงกันมากคือแต่คนไทยไม่มีการเรื่องส่งการดูลงดูแลกันอย่างแท้จริงนะครับกรมส่งต่อสู่คดีพิเศษของกรมพลังงานต้องแต่เราต้องการผู้บริโภคเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ในเรื่องของรัฐบาลอย่างที่ติดกันอยู่นะครับเป็นช่วงของนี้นะครับของอย่างนี้คนหยุดยาว 3-4 วันนะครับเรื่องสองเรื่องสุดท้ายนะครับคือฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคนเคยสนิทกันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเอาเพียวคุณฉลองเลี้ยวแรงแต่ให้ได้แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรไปถึงยิงนายกอบจจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจะทวงเงิน11ล้านบาทนะครับก็เอาละครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปส่วนพายุไต้ฝุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีพายุเริ่มโอนิวผ่านไปเรียบร้อยแล้วเรามีดอฟฟินตามมาก็ท่วมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ท่วมทั้งประเทศจีนนะครับเห็นบอกมีพายุลูกใหม่เป็นพายุบังก้าแล้วก็จะมีพายุลูกใหม่ลูกที่18บังก้าเนี่ยจ่อจะเข้าญี่ปุ่นนะครับเสียหายอย่างมากมายแต่คนไทยก็ยังเชื่อว่าที่ญี่ปุ่นกันอยู่ผมยังไม่ไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้ว14ปีแล้วนี่นะครับเราก็ต้องมีการระมัดระวังที่จะต้องเที่ยวกันในต่างประเทศนะครับก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูแลตัวเอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับรายการของเราก็มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอินดี้แปลกๆกันไปในรายการนี้เลยครับและเช่นเคยครับผมก็นำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

รู้สึกเจ็บบริเวณข้อมือครับนะไม่ว่าจะเกิดจากการยกของหรือว่าการเล่นกีฬาหรือว่าการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเนี่ยมีบ้างไหมครับเพราะว่าใครที่กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่นะครับคอนเทนต์ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเอ็นข้อมืออักเสบครับซึ่งมันเจ็บได้ก็หายได้ครับถ้าดูแลรักษาให้ถูกวิธีนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาคอนเทนต์เป็นยังไงอ่ะลองดูกันครับว่าเวลาที่ทุกท่านนั้นรู้สึกแบบเจ็บแปลกๆที่ข้อมือครับทุกทีที่ยกของในมุมที่รู้สึกว่าเอ้ยมันผิดองศาหรือว่าเวลาที่คุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะอุ้มเจ้าตัวน้อยทีไรเนี่ยก็เจ็บข้อมือจนยกตัวเขาขึ้นมาไม่ไหวนะหรือว่าปวดปวมครับตรงข้อมือแบบที่หยิบปากกามาเขียนหนังสือนี่ยังรู้สึกว่าเจ็บอ่ะมันจี๊ดไปหมดเลยเนาะถ้ามีอาการเจ็บที่บริเวณข้อมือแม้ว่าเวลาที่จะทำกิจกรรมเพียงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันครับนี่ก็คืออาการของเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุการเจ็บข้อมือที่พบได้บ่อยที่สุดเลยซึ่งเจ้าเอ็นข้อมืออักเสบนี่ก็เกิดได้จาก2สาเหตุเลยครับก็คือการใช้งานของข้อมือในลักษณะที่แบบมันซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็ภาวะที่เกิดจากอุบัติเหตุครับแม้เพียงแบบเบาๆหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าผิดท่านั่นเองแม้ว่าเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยจะเป็นภาวะที่เราพบได้บ่อยนะครับก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเพราะว่าหากว่าเป็นเอ็นอักเสบธรรมดาก็ไม่น่าห่วงนะแต่ว่าการเจ็บบริเวณนี้ก็ยังมีอีกหลายสาเหตุครับที่การวินิจฉัยและการรักษามีวิธีที่ต่างกันออกไปครับซึ่งการพบแพทย์เนี่ยเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยบริเวณข้อมือนั้นมีรายละเอียดมากมายที่เรานั้นคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแต่ในเบื้องต้นนะครับจะขอพูดถึงสาเหตุของอาการเจ็บข้อมือที่เราพบได้บ่อยที่สุดนะครับก็คือเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับในช่วงหน้านะครับกับรายการสไตล์ดีกับเรื่องของเอ็นข้อมืออักเสบในช่วงหน้าครับ

ไหวที่สุดครับสามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางการที่มีข้อมือเนี่ยทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องอาศัยเอ็นรอบๆข้อมือยึดไว้ครับแล้วก็ช่วยดึงให้เคลื่อนไหวในแนวต่างๆครับทำให้เอ็นเหล่านี้เนี่ยเกิดการอักเสบและก็บาดเจ็บได้ง่ายนอกจากนั้นครับเอ็นข้อมือนี้ยังมีส่วนประกอบที่เกิดมาคู่กันก็คือปลอกหุ้มเอ็นครับที่รั้งเอ็นให้อยู่แนบข้อมือไว้แม้ว่าจะช่วยทำงานครับแต่หากว่าเราใช้งานข้อมือมากๆเนี่ยทั้งเอ็นแล้วก็ปลอกหุ้มเอ็นจะอักเสบบวมนั่นเองครับทำให้เกิดอาการเจ็บข้อมือได้นั่นเองเส้นไหนจะอักเสบก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานครับว่าเรามีการใช้งานตำแหน่งไหนมากที่พบได้บ่อยที่สุดครับก็คือการอักเสบของเอ็นที่บริเวณสันข้อมือฝั่งนิ้วหัวแม่มือครับก็คืออาการโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้าโรคในกลุ่มเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บข้อมือครับหากลองสำรวจตัวเองแล้วก็ลองคลำดูจะพบว่าจุดนี้อยู่ที่ปุ่มนูนบนสันข้อมือฝั่งนิ้วหัวแม่มือครับซึ่งเป็นที่อยู่ของเอ็นที่ช่วยในการขยับเหยียดนิ้วหัวแม่มือครับการขยับนิ้วหัวแม่มือในบางทิศทางเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีนอกจากนี้ครับจะมีอาการบวมในบริเวณนี้ร่วมด้วยก็ได้ครับหากเป็นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีการหนาตัวของปลอกหุ้มเส้นเอ็นขึ้นมาครับสามารถคลำเจอลักษณะก้อนนูนขึ้นมาได้นั่นเองถึงแม้ว่าเอ็นแล้วก็ปลอกหุ้มเอ็นบริเวณข้อมืออักเสบนี้เป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดในการเจ็บบริเวณนี้ครับแต่ก็ยังมีภาวะอื่นที่ทำให้มีอาการคล้ายกันได้ดังนั้นครับหากพักการใช้งานเบื้องต้นแล้วยังมีอาการเจ็บอยู่เนี่ยควรให้แพทย์ช่วยตรวจวินิจฉัยครับเพื่อไม่ให้อาการเรื้อรังจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับและให้ไปสำรวจตัวเองกันก่อนและช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันกับอาการบาดเจ็บและโรคอื่นๆที่ใกล้เคียงกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบกันบ้างครับด้วยความที่ข้อมือนั้นเป็นส่วนที่เล็กครับเต็มไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญมากมายเลยทำให้คนไข้นั้นที่มีอาการเจ็บในบริเวณนี้เนี่ยเกิดขึ้นแท้จริงแล้วอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุก็ได้ครับนะมันมีสาเหตุอื่นๆหลายๆอย่างเลยในบริเวณนี้ที่ใกล้เคียงกันก็ได้จากปัจจัยเสี่ยงเดียวกันนั่นเองทำให้ในบางรายถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยการฉีดยาผ่าตัดไปแล้วอาการก็ยังไม่หายทั้งหมดนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยสาเหตุอย่างละเอียดนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้าอาการใกล้เคียงอื่นๆเนี่ยที่อาจจะเกิดจากอาการเจ็บใกล้ๆเคียงกันน่ะได้แก่โรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมและก็อักเสบนั่นเองซึ่งพบได้บ่อยครับมักพบในกลุ่มคนที่ใช้มือทำงานเยอะๆนั่นเองหรือว่าคนที่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเสื่อมและอักเสบครับคืองานที่ใช้แรงบีบนิ้วโป้งมากๆครับเช่นการใช้กรรไกรการซักผ้าด้วยมืออะไรพวกนี้นั่นเองครับมีอาการเจ็บบริเวณข้อโคนนิ้วโป้งเนื่องจากการใช้มือที่มีการหนีบหยิบจับสะสมจนทำให้ข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมนั่นเองหรือว่าเป็นโรคที่อาการเจ็บจะอยู่ใกล้กับโรคเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นอักเสบครับแล้วก็โรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมจึงอาจทำให้เข้าใจผิดครับว่าเป็นโรคเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความแม่นยำของแพทย์เฉพาะทางในการแยกโรคออกมานั่นเองครับแล้วโรคเอ็นอักเสบอื่นๆในข้อมือล่ะครับก็จะมีพวกเป็นการอักเสบหรือว่าบาดเจ็บของเอ็นเส้นอื่นในบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสที่จะเป็นร่วมกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองจำเป็นต้องวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยทางการแพทย์ด้านทางเฉพาะมือนั่นเองครับซึ่งการรักษาเจ้าโรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมและก็โรคเอ็นอักเสบเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ครับโดยวิธีคล้ายๆกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองในกรณีที่มีอาการมากแล้วก็มีอาการในหลายส่วนเนี่ยต้องวินิจฉัยว่าควรผ่าตัดในบริเวณไหนที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนั่นเองโดยคนไข้แต่ละรายครับจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปซึ่งการวินิจฉัยแยกโรคจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์เฉพาะทางด้านมือนั่นเองเพราะว่าบริเวณที่เป็นสาเหตุของการเจ็บอยู่ห่างกันเพียงแค่เล็กน้อยนั่นเองต้องใช้ความประณีตในการตรวจครับรวมทั้งอาจพิจารณาตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้องนั่นเองครับเดี๋ยวพักกันไปก่อนครับช่วงหน้ากลับมาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

ู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับต่อกันเลยครับกับวิธีการรักษาโรคเอ็นและกรอบเพื่อให้เขาหลุดเสร็จบ้างครับสุดท้ายแล้วเนาะซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยครับจะแบ่งออกเป็นระยะที่ขึ้นอยู่กับอาการของโรคครับจากการหลีกเลี่ยงหรือว่าพักการใช้งานของมือเนี่ยร่วมไปกับการกินยาลดการอักเสบเนี่ยอาจว่าจะพิจารณาด้วยการใช้การกายภาพบำบัดควบคู่กันไปด้วยก็ได้ครับหากว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยจะพิจารณาการรักษาด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบก็ได้ครับและสุดท้ายครับในรายที่ได้รับการรักษาข้างต้นแล้วเนี่ยแต่อาการบาดเจ็บยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเล็กก็ได้ครับท่านผู้ฟังซึ่งการรักษาเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เลยครับน่าสนใจก็คือทำตามนะพักใช้งานครับเป็นคำแนะนำข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลย2ครับแช่น้ำอุ่นนะวันละ 1-2 ครั้งครับครั้งละ 15-30 นาทีครับหลังจากแช่น้ำอุ่นก็ควรทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องเลยซึ่งการทำกายภาพบำบัดเพื่อบรรเทาอาการครับก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปวดลดอักเสบทำให้เอ็นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ต่อด้วยสุดท้ายครับคือการรับประทานยาแก้อักเสบนั่นเองเพื่อบรรเทาอาการปวดและก็ลดการปวดบวมของเส้นเอ็นนั่นเองครับในส่วนของการฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบครับซึ่งไอสเตียรอยด์เนี่ยเป็นยาที่นิยมใช้ฉีดเพื่อลดการอักเสบเพราะว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วลดการอักเสบได้ครับดีและก็ตรงจุดไม่ได้มีผลข้างเคียงหรือว่าอันตรายให้ต้องกังวลเพราะว่าเป็นสเตียรอยด์เฉพาะที่ซึ่งจะออกฤทธิ์ลดการอักเสบในบริเวณที่ฉีดครับไม่ได้ออกฤทธิ์กับส่วนอื่นๆของร่างกายนั่นเองโดยส่วนใหญ่จะพิจารณาฉีดสเตียรอยด์ไม่เกิน2ครั้งครับแต่ละครั้งระยะเวลาควรห่างจากกันถ้าฉีดเกิน2ครั้งและยังมีอาการอยู่เนี่ยแสดงว่าความรุนแรงของภาวะโรคเกินกว่าที่ยาจะใช้รักษาแล้วนั่นเองการฉีดต่อเนื่องจึงไม่จำเป็นครับเพราะว่าไม่ส่งผลช่วยให้หายอย่างถาวรนั่นเองและทีนี้นะครับท่านผู้ฟังก็มีความสงสัยแล้วก่อนจะจากกันไปว่ารู้ได้อย่างไรครับว่าถึงเวลาที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยเมื่อทำการรักษาตามขั้นตอนที่ผ่านมาเมื่อกี้แล้วครับยังมีอาการเจ็บปวดอยู่มันรบกวนชีวิตประจำวันก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องผ่าตัดบางคนยังมีอาการเจ็บปวดหลงเหลืออยู่แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นการปรึกษาร่วมกันระหว่างแพทย์กับคนไข้เป็นกรณีไปนั่นเองครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นการคลายปลอกหุ้มเอ็นอักเสบตรงนั้นนะครับที่มีการเสียดสีกันออกจะทำให้เส้นเอ็นนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นหลังจากที่ผ่าตัดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเป็นผ่าตัดเล็กนั่นเองแผลมีขนาดเล็กกว่า1เซนติเมตรเองครับใช้เวลาในการผ่าตัดก็10นาทีเท่านั้นเองหลังผ่าตัดก็สามารถใช้งานมือด้านนั้นได้ตามปกติครับอาการเจ็บก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองครับอ้าวทีนี้โอ้อยากจะทิ้งท้ายกันอีกอย่างหนึ่งดีกว่าเพื่อป้องกันนะคนที่ไม่เป็นก็ป้องกันได้แล้วป้องกันยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงนั่นเองครับการใช้ข้อมือที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหนักใช้งานซ้ำนั่นเองครับดังนั้นครับการป้องกันก็คือใช้ข้อมืออย่างเหมาะสมนั่นเองไม่ให้มันมากเกินไปนั่นเองครับอย่างแม่บ้านเนี่ยที่ต้องทำงานบ้านใช้ข้อมือเป็นประจำก็ลองปรับวิธีในการใช้งานเพื่อลดการใช้ข้อมือลงนั่นเองครับเลี่ยงพวกการซักผ้าด้วยการบิดผ้าที่มืออะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นส่วนคุณแม่ที่ต้องอุ้มเด็กเป็นประจำครับก็ลองเปลี่ยนท่าทางดูบ้างครับนะลองไปใช้วิธีการใช้ท่อนแขนดูบ้างครับลดภาระข้อมือเนาะการทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเป็นประจำครับก็หาท่าทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดอาการที่เป็นรู้สึกว่าปลอกหุ้มเอ็นอักเสบหรือเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยเวลาจะหยิบจับเข้าของต่างๆเนี่ยมันก็ทรมานนะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองครับถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆนะครับลองทำวิธีในการรักษาเบื้องต้นแล้วยังไม่โอเคพบแพทย์ครับนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้ชีวิตที่ดีครับมีข้อมือเนี่ยใช้ทำงานเพราะมันต้องใช้ทุกวันเนาะเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปนานๆนั่นเองครับรีบตัดไฟแต่ต้นลมครับไปพบแพทย์ครับสำหรับวันนี้สตาร์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
4: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
5: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
15: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
14: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
15: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียด เลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
14: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
15: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
9: รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
16: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
9: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2569ว่ามีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทซึ่งทิศทางการส่งออกเริ่มมีการชะลอตัวเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนกระทรวงพาณิชย์จึงจัดงานไทยทาปิโอก้าเน็กซัส2026พร้อมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในตลาดศักยภาพสำคัญ10แห่งอาทิจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเจรจาการค้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันสินค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0จังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
17: ่ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน9อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงวาดินชำราบนาเยียนาจลวยม่วง30ขงเจียมเขมราชและอำเภอโพไซและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงและอำเภอวาดินชำราบความเสียหายเบื้องต้นด้านการเกษตรใน8อำเภอประมาณ 22,400 ไร่ด้านการดำรงชีพ2อำเภอคืออำเภอขงเจียมและอำเภอเขมราชจำนวน2ตำบล9หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน53ครัวเรือนราษฎรอพยพ53ครัวเรือน119คนในการช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่และอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
9: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แล้วก็อัปเดตข่าวสารด้านการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นจนถึงเวลา 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819-891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันเสาร์จะอยู่กับต้อมส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารทางการท่องเที่ยวกันก่อนเลยนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททค่ะเขาก็ได้ประกาศความสำเร็จของโครงการ Village to the World ซีซั่น5นะคะ Sustainable Agenda Queen Legacy ค่ะโครงการที่น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาต่อยอดผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีการผนึกความร่วมมือจาก9องค์กรพันธมิตรภาคเอกชนนะคะร่วมดำเนินกิจกรรม ESG in Action ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุมชนต้นแบบ9พื้นที่ครอบคลุม8จังหวัดด้วยกันค่ะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวไทยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสะท้อนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของททค่ะที่ก้าวจากการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวไปสู่การสร้าง Sustainable Tourism โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนค่ะพร้อมยกระดับ Community Based Tourism นะคะสู่ ESG Tourism ค่ะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะคะสังคมแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนควบคู่กันไปนั่นเองตลอดการดำเนินโครงการพันธมิตรทั้ง9องค์กรนะคะก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายมิติค่ะนอกจากการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโครงการยังขยายผลสู่สาธารณะผ่านกิจกรรม ESG Info Challenge ค่ะโดยมีอินฟลูเอนเซอร์และ KOL ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ส่งผลให้เกิดผลงานมากกว่า50คอนเทนต์และก็สร้างการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมบนสื่อออนไลน์กว่า10ล้านคนครั้งค่ะช่วยสร้างการรับรู้ถึงบทบาทของการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชนด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนรวมถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเราๆค่ะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: จ้าของร้านไม่ถูกกันเพราะเรื่องมันมีมากมาย
1: งั้นเร็วไวตั้งใจจะไปดูนะ
0: แม้ออกจะเบื่อเสียจังเพราะเคยไปนั่งแล้วตาลายนะครับ

0: คนรักฉันนะสิ
1: ฮะจริงหรือนั่น
0: ใช่แล้ว
1: เคยรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอผู้มั่นของเกลอฉันนะสิ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปชมการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569กันค่ะซึ่งกำหนดการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค2569เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากค่ะใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวกรุงเทพหรือวางแผนออกไปสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ควรพลาดติดตามกำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเลือกจุดชมวิวแล้วก็เตรียมตัวออกไปเก็บภาพความประทับใจพร้อมกับดื่มด่ำกับอีกหนึ่งเสน่ห์ของงานพระราชพิธีค่ะที่งดงามและก็เปี่ยมด้วยความหมายนั่นเองนะคะโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้จัดขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายให้จัดขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งได้แต่งกาบเหเรือชุดใหม่สำหรับพระราชพิธีครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวันที่ประชาชนจะได้เห็นขบวนเรือพระราชพิธีเคลื่อนตัวไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะคะโดยก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีจริงกองทัพเรือก็ได้วางกำหนดการฝึกซ้อมไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่องค่ะดังนี้เลยนะคะก็แบ่งการฝึกซ้อมค่ะเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งนะคะระหว่างเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ได้แก่วันที่17 20และ27สิงหาคมนะคะจากนั้นวันที่3วันที่8วันที่17และ23กันยายนค่ะและก็วันที่2วันที่8และ15ตุลาคม2569นะคะโดยจัดขบวนเหมือนวันจริงค่ะแต่ยังคงแต่งกายชุดซ้อมปกตินะคะจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคม2569ซึ่งจะเป็นการซ้อมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบจริงมากที่สุดค่ะทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกซ้อมฝีพายกองทัพเรือก็ได้ทยอยอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำนะคะระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคมที่ผ่านมาวันละ1ลำรวม4ลำนะคะได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการฝึกซ้อมจริงนั่นเองนะคะ สำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้นะคะกองทัพเรือค่ะได้คัดเลือกกำลังพลกว่า 2,200 นายร่วมฝึกซ้อมฝีพายและจัดรูปกระบวนเรือทั้งสิ้น52ลำค่ะแบ่งเป็น5ริ้ว3สายนะคะมีความยาวรวมประมาณ 1,280 เมตรค่ะถือเป็นขบวนเรือพระราชพิธีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ไม่บ่อยนักนะคะส่วนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือพระราชพิธีสำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะโดยลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่นะคะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6มีความยาว 44.90 เมตรนะคะใช้กำลังพลประจำเรือ71นายและเคยได้รับเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลจากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อปีพุทธศักราช2535อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของเรือพระราชพิธีรวมถึงกำหนดการนะคะในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2,569 คุณผู้ฟังสามารถวางแผนนะคะเตรียมตัวไปดูการฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยไปชื่นชมในรูปแบบของเรือพระราชพิธีนะคะรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามกันด้วยค่ะอ่ะก็ฝากกันไว้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับป้อมทิติมาอินกรามค่ะและช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราได้แนะนำเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะไปรับชมการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ 2569 กันนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเราก็ควรจะรู้นะคะมีข้อควรรู้ก่อนที่จะไปดูขบวนเรือพระราชพิธีกันค่ะว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงกันบ้างนะคะซึ่งในช่วงของการซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569มักจะมีคนมารอชมหนาแน่นกว่าการซ้อมย่อยนะคะเพราะว่าใกล้เคียงกับรูปแบบจริงที่สุดหากอยากได้จุดชมวิวดีๆนะคะควรไปถึงพื้นที่แต่เนิ่นๆค่ะแล้วก็แนะนำเลือกจุดชมวิวริมแม่น้ำที่มีร่มเงาหรือทางเดินเลียบแม่น้ำนะคะเพราะว่าต้องยืนรอกลางแจ้งเป็นเวลานานฉะนั้นควรเตรียมร่มหมวกแล้วก็น้ำดื่มไปด้วยนะคะในส่วนของฝั่งวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะมีการจัดระเบียบการจราจรแล้วก็ทางเดินทางเท้าในวันฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็วันพระราชพิธีจริงด้วยนะคะฉะนั้นควรเผื่อเวลาเดินทางแล้วก็ติดตามประกาศปิดถนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยค่ะส่วนผู้ที่ไปรอชมนะคะควรแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการร่วมรับเสด็จแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยและในวันฝึกซ้อมแล้วก็วันพระราชพิธีจริงตั้งแต่เวลา 12:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็จะปิดการเดินเรือทุกชนิดในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมถึงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยและวัดสุวรรณารามราชวรวิหารกันด้วยนะคะสำหรับเรือด่วนเจ้าพระยาและก็เรือไฟฟ้าฝั่งเหนือค่ะจะให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปส่วนฝั่งใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปนะคะหากมีโอกาสอยู่ในกรุงเทพมหานครในช่วงของการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ 2569 นี้คุณผู้ฟังลองหาเวลามาชมความงดงามนะคะของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่หาชมได้ไม่บ่อยนักค่ะพร้อมกับร่วมสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเก็บภาพความประทับใจของอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยกันนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันทิติมาอินกล่ำและทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรื่องราวการท่องเที่ยวและกิจกรรมดีๆจากทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูปราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี 2575 หรือในช่วง 6 ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทเพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเริ่มจัดเก็บทางอากาศต้นปีหน้าน
9: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราจัดเก็บเบื้องต้นที่450บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออส หรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักและนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนอกจากนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อนำรายได้นอกงบประมาณมาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้ประชาชนหลายพันคนอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเล็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนเร่งอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิขณะเดียวกันมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวยังคงมีแผ่นดินไหวตามหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีขนาด 6.1 ขณะที่ทางการอินโดนีเซียตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนยกเลิกการเตือนภัยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจัญญาในวันเสาร์นี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับเวลาประมาณ 11:07 นถึงเวลา 12:00 นท่านผู้ฟังกลับมาพบกันพูดคุยเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์กับผมในมุมมองของผมนะครับโดยเวลาที่ผมได้ไปอ่านได้ไปรู้ได้ไปดูได้ไปเที่ยวมาผมก็จะนำมาเล่าในรายการนะครับเป็นในมุมมองผ่านการวิเคราะห์ในแบบของผมนะท่านผู้ฟังซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราไปณสถานที่แห่งหนึ่งเวลาผมไปดูโบราณสถานสิ่งนั้นโบราณสถานที่นั้นก็จะมีรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเองอันนี้เดี๋ยวผมเจาะลึกเข้าไปเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อผมได้ไปท่องเที่ยวณเมืองสมุทรสงครามในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในรายการที่ผมก็จะเล่าเรื่องเมืองสมุทรสงครามว่าเป็นแบบไหนในมุมมองนะครับเพราะว่าก็มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะตนแต่ก่อนหน้านั้นนะท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปเรื่องเมืองสมุทรสงครามเรามาดูนะครับว่าประเทศไทยช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเจอกับเมฆฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับผมเลยเลือกเพลงที่เกี่ยวกับพี่น้องทางภาคอีสานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าถ้าเกิดเราดูพยากรณ์อากาศนี่เราจะเห็นได้ว่าน้ำขึ้นสูงหลายที่เลยบางที่ก็ท่วมนะครับในบริเวณภาคอีสานรวมถึงภาคเหนืออีกด้วยนะครับก็เลยส่งใจไปให้นะท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจสำหรับท่านใดที่มีบ้านอยู่บริเวณริมน้ำนะครับถ้าเกิดภาคอีสานนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงภาคเหนือก็เป็นทางแม่น้ำปิงก็หลายๆจังหวัดในภูมิภาคในภาคเหล่านี้ในจังหวัดเหล่านี้ก็ล้วนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับผมนี่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เจอฝนที่ตกเหมือนกันตกทุกวันท่านผู้ฟังแล้วก็จะเป็นฝนเลิกงานนะเขาใช้คำว่าฝนเลิกงานก็เป็นชื่อเรียกนะครับเพราะว่าเวลาตกนี่มักจะครึ้มทั้งวันนะครึ้มทั้งวันแล้วก็ตกเวลามาและเลิกงาน4โมงเย็น4โมงครึ่งฝนตกเวลานั้นตลอดนะท่านผู้ฟังก็ไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่ตกตอนกลางวันนะเวลาที่คนเขาไม่ค่อยจะขับรถกันแต่มาตกเวลาที่ชาวบ้านเขาขับรถกันซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เจอนะครับเจอฝนที่ตกลงมาขนาดใหญ่เลยก็เป็นเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีวันหยุดนักขัตฤกษ์เมื่อวันพุธนะครับวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับมันเป็นวันที่ลูกนะครับลูกทุกคนน้อมรำลึกถึงความรักของแม่ผมก็ดูในโซเชียลมีเดียของผมนะเพื่อนๆใน Facebook ต่างๆก็ต่างลงรูปภาพที่ตนเองบอกรักแม่ถ่ายรูปคู่กับแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่จริงๆความรักที่เรามีต่อแม่แม่มีต่อลูกลูกมีต่อแม่นั้นไม่จำกัดอยู่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องแค่วันที่12สิงหาแต่เราสามารถแสดงความรักได้ทุกวันนะครับเราสามารถพูดคุยส่งกำลังใจยิ่งถ้าเกิดแม่นะท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยมาทำงานไกลจากบ้านบ้านอยู่ภาคเหนือภาคอีสานในตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับน้ำขึ้นสูงเนี่ยโทรไปหาแม่ถามไถ่แม่ว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับหรือบางครั้งก็ส่งเนี่ยเปิดวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยคลื่นที่ถ้าในภูมิภาคของท่านก็จะมีคลื่นที่รับสัญญาณเป็นคลื่นของท่านแต่ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นก
คลื่น FM 92.5 แล้วก็คลื่นเครือข่ายต่างๆที่รับสัญญาณทั้ง AM อะไรต่างๆนะครับก็สามารถบอกแม่ได้ในรายการในข่าวสารก็พยายามนำเสนอเรื่องของการปฏิบัติเวลาที่เจอน้ำหลากเวลาที่เจอน้ำท่วมเรามีการป้องกันอย่างไรเตรียมการอย่างไรท่านสามารถติดต่อใครได้บ้างถ้าเกิดติดต่อคนใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยท่านผู้ฟังติดต่อกำนันติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่ออสม.ในพื้นที่ของท่านเครือข่ายเหล่านี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือท่านจากเรื่องราวนะครับซึ่งก็ต้องบอกจริงๆว่าเป็นเครือข่ายที่เป็นเส้นเลือดฝอยนะท่านผู้ฟังซึ่งการทำงานเนี่ยในบางทีเนี่ยต้องอาศัยเส้นเลือดฝอยเหล่านี้นะครับพี่ๆจิตอาสาพี่ๆอสม.เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ก็จะช่วยให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการแถลงคณะรัฐมนตรีในอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารผมขยับไปอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็มีการยกเลิกนะครับสายงานตำแหน่งราชการหลายสายงานประมาณ11สายงานมั้ง11สายงานซึ่งตรงนี้แต่ละตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งที่มีความเฉพาะเจาะจงและในยุคสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถ้าเกิดยังคงตำแหน่งเหล่านี้อยู่ก็อาจจะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลในแบบไม่คุ้มค่าเกินไปแต่ว่าผมก็ดูกระแสหลายกระแสนะท่านผู้ฟังในเรื่องของการยกเลิกสายงานราชการก็มีการพูดถึงการยกเลิกสายงานนู้นสายงานนี้นะครับแต่ก็มีผู้ที่มีความเห็นต่างเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นในแง่ของตำแหน่งบรรณารักษ์อย่างนี้บรรณารักษ์เขายกเลิกยกเว้นของบรรณารักษ์ในสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ยังคงไว้แต่บรรณารักษ์ตรงอื่นก็มีการยกเลิกไปซึ่งก็มีความเห็นที่เห็นต่างเช่นเดียวกันในเรื่องบรรณารักษ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันไปนะครับผมก็เพียงนำข่าวคราวมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าในรอบสัปดาห์นี้ประเทศไทยของเราเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างรวมถึงเรื่องปืนใช่ไหมที่มีในการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของใบอนุญาตปืนต่างๆที่ทางรัฐบาลเขาก็พยายามนะครับที่จะมีการเข้มงวดมีการกวดขันก็กำหนดวันต้องให้ทางอำเภอต้องให้ทางพื้นถิ่นดูในช่วงนี้ว่าสามารถจะดูแลนะครับดูแลครอบครองนะครับสามารถที่จะป้องกันการใช้อาวุธปืนได้อย่างไรเขาก็จะมีการออกใบอนุญาตนะสำหรับผู้ที่มีอาวุธปืนก็เป็นเรื่องเชิงรายละเอียดที่ต้องลงลึกไปอีกนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ข่าวสารบ้านเมืองรวมถึงสภาพอากาศก็เป็นเรื่องที่น่าพูดคุยกันนำมาสื่อสารกันและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ติดตามสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากงานวันแม่แล้ววันที่12สิงหายังเป็นวันช้างโลกอีกด้วยท่านผู้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อผมไปเจอข้อมูลนี้โอ้เป็นวันที่อยู่ในวันเดียวกันนะครับลักษณะวันเดียวกันแต่เขาก็มีแบ่งแยกออกไปอีกนะ12สิงหาเนี่ยเป็นวันช้างโลกแต่วันช้างไทยก็มีอีกนะครับผมจำวันไม่ได้แต่ว่าน่าจะอยู่ช่วงต้นปีนะครับเป็นวันช้างไทยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้างนั่นแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าช้างก็เป็นสัตว์ถือว่าเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราและยังเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอีกด้วยช้างนี่เป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่สมัยโบราณพระมหากษัตริย์ใช้ทรงนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะทางวังทางราชราษฎรก็ต่างใช้ช้างในการสัญจรในการทำงานในการเลี้ยงดูช้างนี่ถือเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าประเทศไทยอย่างมากรวมถึงเป็นสัตว์ที่อยู่เคียงคู่กับชีวิตพี่น้องประชาชน

ในประเทศไทยและมีอำเภอเพียง3อำเภอในจังหวัดก็คือแบ่งเป็นอำเภอสมุทรสงครามอำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภอบางคนทีแล้วก็อำเภออัมพวาขับรถแป๊บเดียวก็ไปรอบจังหวัดแล้วท่านผู้ฟังผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบขับรถท่องเที่ยวดูชมความเป็นท้องที่นั้นๆเอกลักษณ์ธรรมชาติของท้องที่นั้นๆเวลาเราไปอัมพวาสิ่งที่เราจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของอัมพวาเลยนะท่านผู้ฟังก็จะคือแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองเนี่ยไหลผ่านหลายจังหวัดมากๆไหลผ่านสมุทรสงครามไหลผ่านกาญจนบุรีเพราะว่าแม่น้ำแม่กลองนั้นต้นแม่น้ำเขาอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยของเราก็ไปทางกาญจนบุรีอะไรทางนั้นนะครับแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านหลายจังหวัดและหนึ่งในนั้นก็คือการไหลผ่านเมืองสมุทรสงครามแม่กลองจึงเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตหล่อเลี้ยงชุมชนมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณบริเวณแม่กลองในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกพื้นที่แถบนี้นะครับบริเวณอำเภออัมพวาชุมชนอัมพวาตรงนี้ก่อนที่จะทำเป็นตลาดสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันเขาเรียกบริเวณพื้นที่แถบนี้ว่าบางช้างบางนี่เป็นคำว่าชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเขาจะเรียกว่าบางในปัจจุบันท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าคำว่าบางนี้เป็นคำที่เราเห็นกันอยู่ตลอดอย่างในกรุงเทพบางนาบางจากแล้วก็อีกหลายๆบางในนนทบุรีก็มีบางเหมือนกันก็หลายๆบางนะครับก็เราก็จะเห็นว่าชุมชนเหล่านี้โดยพื้นฐานดั้งเดิมเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเขาจะเรียกว่าบางบางช้างเนี่ยบางช้างก็เป็นไปได้ว่าในตอนนั้นในความเป็นชุมชนโบราณอาจจะมีช้างหรือเปล่าเมื่อย้อนไปหลายร้อยปีแล้วนะท่านผู้ฟังเป็นชุมชนที่มีการค้าขายนะครับสำหรับอัมพวาบางที่เรียกอัมพวาว่าเวนิสแห่งตะวันออกนะเวนิสก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศอิตาลีแต่ว่านั่นก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกนั่นเองนะผมให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพอัมพวาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวนิสตะวันออกเลยก็คือมีการค้าขายแลกเปลี่ยนในลุ่มน้ำแม่กลองและนอกจากจะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนแล้วในบริเวณอัมพวานั้นก็ยังเป็นแหล่งที่ปลูกผลไม้นะครับโดยเฉพาะมะพร้าวมะพร้าวอัมพวามาอัมพวาไม่ได้กินมะพร้าวก็นับว่าน่าเสียดายรวมไปถึงการปลูกส้มโอวันที่ผมขับรถไปเนี่ยโอ้ยสองข้างทางปลูกส้มโอเดิมทีอัมพวาเป็นอำเภอที่ผมเคยไปหลายครั้งนะครับและบางครั้งนี่ผมไปซื้อส้มโอนะท่านผู้ฟังผมขับรถเข้าไปในสวนไปซื้อหน้าบ้านเลยนะครับแต่ตอนขับรถเนี่ยก็จะเป็นล่องสวนก็จะขุดเป็นล่องสวนอย่างนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกเผื่อบางคนไม่ได้มีบ้านที่เป็นล่องสวนซึ่งผมก็ไม่ได้มีบ้านที่เป็นล่องสวนเช่นเดียวกันแต่ว่าเห็นในเวลาที่เราได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้นึกภาพออกถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถดูหนังเรื่องโหมโรงได้นะครับตัวละครตัวพระเอกเนี่ยก็จะมีบ้านที่มีลักษณะเป็นล่องสวนแบบนั้นเช่นเดียวกันบริเวณพื้นที่แถบนี้อัมพวานะครับเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีความสำคัญในบ้านเมืองเราตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยท่านผู้ฟังในหลวงรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอำเภออัมพวานี้เนี่ยเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับ

0: ในสมุทรสงครามเราก็จะเห็นว่ามีอุทยานร.2เราจะจำได้อุทยานร.2อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองท่านผู้ฟังซึ่งเทิดพระเกียรติและจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับรัชกาลที่2เกิดถ้าเกิดเราพูดภาษาชาวบ้านเกิดหรือว่าพระราชสมภพที่เมืองอัมพวานี้เองนะครับถ้าเกิดในประวัติศาสตร์เรื่องราวของประวัติศาสตร์เราก็จะสามารถสืบค้นได้ลึกลงไปนะครับในแต่ละช่วงยุคแต่ละช่วงสมัยที่มีความเป็นมาเป็นไปผมขับรถในช่วงฤดูฝนอัมพวาเป็นเมืองที่มีความร่มรื่นมากๆนะท่านผู้ฟังแล้วก็ช่วงถนนในเมืองนะครับในตัวอำเภอที่ตัดกับสวนของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานเขาจะทำเลนจักรยานด้วยนะท่านผู้ฟังผมแนะนำถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นคนชอบปั่นจักรยานปั่นจักรยานเสือหมอบปั่นจักรยานเสือภูเขาท่านสามารถพกจักรยานเนี่ยใส่รถท่านไปแล้วก็ไปขี่จักรยานในอัมพวาได้อย่างสบายเลยเพราะว่าเขาทำได้ดีมากๆแล้วบริเวณธรรมชาติในแถบนั้นนะครับเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนไป2วัน1คืนอย่างนี้เป็นที่เหมาะแก่การหย่อนใจมากๆสำหรับอำเภออัมพวาอัมพวาเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาแล้วก็มีของกินที่หลากหลายการไปอัมพวานั้นนอกจากจะเรื่องของผลไม้แล้วนะท่านผู้ฟังเราไม่กินไม่ได้ก็คือปลาทูนะครับถ้าเกิดออกไปหน่อยก็จะเป็นปลาทูเพราะว่าอัมพวาตรงบริเวณดอนนะเขาก็จะเรียกเป็นมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดอนเช่นเดียวกันซึ่งก็มีชาวประมงที่ไปหาทะเลมานะครับและตรงหนึ่งในนั้นก็คือปลาทูก็เป็นวัตถุดิบสำคัญปลาทูแม่กลองปลาทูของสมุทรสงครามเป็นปลาทูที่มีความเฉพาะมากๆเพราะว่าเป็นปลาทูที่ตัวเล็กๆแต่เวลาเอาไปทอดเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมันมากมันจะมีความมันมากๆนะครับยิ่งตัวเล็กยิ่งมันจะไม่เหมือนปลาทูตัวใหญ่ปลาทูตัวอ้วนเนี่ยเนื้อจะได้เนื้อแต่ความมันจะไม่เท่าปลาทูตัวเล็กเนี่ยเนื้อจะไม่เยอะมากแต่ว่าจะได้ความมันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังชอบของทอดๆเนี่ยท่านผู้ฟังต้องกินปลาทูสมุทรสงครามนะเป็นอีกอย่างนึงนะครับกินก็เป็นเรื่องของกินนะครับเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์แม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำที่ให้ความสมบูรณ์ของผู้คนในถิ่นแถบนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานผมได้ไปหลายๆที่แต่หนึ่งในนั้นที่ผมประทับใจและผมเพิ่งได้มาผมไปสมุทรสงครามมาเป็น10รอบแล้วแต่ผมไม่เคยมาที่นี่ที่แห่งนั้นก็คือค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งก็คือเป็นค่ายที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เป็นค่ายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การรวมชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเรือไม่ว่าทางในช่วงปลายสมัยของอยุธยาตอนปลายสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ทัพของพม่านั้นได้ยกเข้ามาตีแบ่งเป็น2ทางอีกทางหนึ่งทัพใหญ่นั้นก็ได้เข้ามาทางเรือได้เข้ามาทางเรือแล้วมาเจอค่ายบางกุ้งของฐานไทยที่ตั้งอยู่นะครับแต่ว่าณตอนนั้นก็ด้วยการสู้รบกันกองทัพพม่าก็ได้ชนะที่ค่ายบางกุ้งแล้วก็เคลื่อนทัพต่อไปเข้าสู่เมืองต่างๆแล้วก็ล้อมอยุธยาและอยุธยาก็ได้กรุงแตกในเวลาต่อมาแต่ค่ายบางกุ้งกลับมามีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อีกครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีได้แล้วนะครับแล้วก็ขับไล่พม่าจากที่ลาบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปได้แล้ว เจ้าตักสินก็เลยวางกำลังเพื่อเป็นการป้องกันกองทัพพม่าที่จะยกทัพเข้ามาอีกเพราะเมื่อพม่าเขารู้ว่าทางสยามเนี่ยทางไทยเขาตั้งตัวเองได้เนี่ยมันก็จะปราบยากเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งทหารมาปราบก่อนพระเจ้าตักสินก็เลยวางกองกำลังไว้ตามจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือวางจุดยุทธศาสตร์ที่ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ที่เมืองสมุทรสงครามค่ายบางกุ้งนะครับโดยพระเจ้าตักสินนั้นก็ได้รวบรวมไพร่พลโดยมีไพร่พลที่มีความสำคัญมากๆในการเป็นทหารที่ค่ายบางกุ้งก็คือคนจีนซึ่งรวบรวมมาจากเมืองทางชลบุรีทางฉะเชิงเทราทางเมืองท่าต่างๆที่มีคนจีนอยู่เยอะมารักษาค่ายบางกุ้งคนในพื้นที่ก็เลยจะเรียกค่ายบางกุ้งนี้ว่าค่ายจีนบางกุ้งนะท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเดี๋ยวค่ายบางกุ้งเดี๋ยวค่ายจีนบางกุ้งก็คือผมก็อธิบายว่าค่ายบางกุ้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงบางชื่อเรียกว่าค่ายจีนบางกุ้งอ๋อเพราะว่าเจ้าตักสินนั้นรวบรวมคนจีนมาเป็นทหารที่ค่ายบางกุ้งด้วยนั่นเองในจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องการป้องกันการรุกรานของพม่าอีกครั้งหลังที่ได้สถาปนากรุงธนบุรีแล้วพอค่ายบางกุ้งมีทหารคุ้มกันและถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางพม่าเมื่อได้ทราบข่าวว่าฝ่ายไทยกำลังจะตั้งตนได้ก็ไม่หล่อช้าส่งทัพเคลื่อนทัพเข้ามาเพื่อที่จะทำลายตรงนี้ซะโดยมีค่ายบางกุ้งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญฝ่ายพม่าได้ล้อมนะครับได้ล้อมค่ายบางกุ้งไว้ก็ได้ทำการสู้รบกันกล้าหาญได้ทำการสู้รบที่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นการชื่นชมนะครับการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ฝ่ายไทยก็ได้รับกำลังหนุนจากกองทัพจากธนบุรีที่ได้ส่งกองทัพมาช่วยนะครับในการศึกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกที่แพ้ไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นการศึกครั้งแรกๆในช่วงของการสถาปนากรุงธนบุรีเลยเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายไทยแพ้ในศึกนี้ขวัญกำลังใจในการสู้รบในครั้งต่อๆไปเนี่ยจะลดลงมากขวัญกำลังใจในการรวมชาติของกองทัพธนบุรีก็จะมีขวัญกำลังใจที่ตกต่ำลงเพราะฉะนั้นการศึกครั้งนี้เมื่อเป็นการเปิดประเดิมแล้วฝ่ายไทยแพ้ไม่ได้และในการสู้รบฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทัพไทยมากๆแล้วก็นำไปสู่การรวมแผ่นดินที่ทั้ง4ก๊ก5ก๊กทั่วประเทศในเวลาต่อมานะท่านผู้ฟังสมรภูมิค่ายบางกุ้งถือว่าเป็นสมรภูมิที่มีความสำคัญในแง่ของขวัญกำลังใจของกองทัพไทยในการรวมชาติในยุคสมัยของธนบุรีซึ่งผมมาดูค่ายบางกุ้งนะท่านผู้ฟังก็จะมีการปั้นหุ่นทหารไทยเต็มไปหมดเลยและที่สิ่งที่เป็นเรียกว่าอันซีนไทยแลนด์เนี่ยท่านผู้ฟังในค่ายบางกุ้งเขาก็จะมีโบสถ์โบสถ์ซึ่งตรงนี้เขาก็เรียกว่าวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งสมุทรสงครามซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในปัจจุบันเพราะว่าไม่แค่ชาวไทยที่ไปวัดบางกุ้งเท่านั้นแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติก็มานะครับมาชมความอัศจรรย์เพราะว่าวัดบางกุ้งเป็นวัดที่มีโบสถ์ที่เขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดโบสถ์มหาอุดนี่เป็นโบสถ์ที่คนสมัยก่อนถ้าเกิดเขาจะฝึกเวทมนต์คาถาอะไรอย่างนี้ตามความเชื่อนะท่านผู้ฟังเขาก็จะฝึกในโบสถ์มหาอุดนี่แหละโบสถ์มหาอุดก็คือโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างมีประตูเปิดออกแค่ด้านเดียวแล้วก็นอกนั้นทึบหมดนะอันนี้เรียกว่าโบสถ์มหาอุดภายในโบสถ์มหาอุดก็จะมีหลวงพ่อนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่เรียกว่าหลวงพ่อนินมณีหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำหลวงพ่อนินมณีหรือหลวงพ่อดำก็เป็นพระพุทธรูปทรงปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับและในภายในผนังของโบสถ์นั้นก็ยังเป็น มีจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่าช่วงที่ผมไปดูเนี่ยก็เริ่มที่จะจางไปแล้วนะครับจากอายุก็ต้องมีการซ่อมแซมอะไรก็ว่ากันไปนะท่านผู้ฟังสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของโบสถ์ที่ค่ายบางกุ้งโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีต้นไม้ปกคลุมนะทำให้เวลาที่เราเห็นโบสถ์แห่งนี้ก็จะมีความเข้มขลังมากๆสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือต้นไม้ที่ปกคลุมโบสถ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้น4มุมของโบสถ์มีทั้งมุมหนึ่งเป็นต้นโพมุมหนึ่งเป็นต้นกลางมุมหนึ่งเป็นต้นไกรแต่ละมุมก็จะมีต้นไม้ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนี่ก็คือความพิเศษคือต้นไม้อยู่ด้วยกันได้ก็จะเป็นเถาวัลย์ที่มีการปกคลุมโบสถ์นะผมเห็นแล้วโอ้ยถ้าเกิดไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวกันเยอะๆก็จะมีความเข้มขลังมากๆนะตรงนี้ก็แล้วก็เห็นเป็นความพิเศษของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับวัดบางกุ้งเนี่ยเป็นวัดที่ในช่วงสมัยสงครามในค่ายบางกุ้งที่ผมได้เล่าไปนะครับค่ายบางกุ้งก็จะสร้างล้อมวัดบางกุ้งสร้างโบสถ์แห่งนี้แหละก็ประตูค่ายอะไรต่างๆก็จะสร้างล้อมโบสถ์เขาบอกว่าการที่สร้างล้อมโบสถ์นั้นสร้างในบริเวณของวัดเนี่ยเขาถือว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะเพราะว่าการสู้รบในสมัยก่อนเนี่ยเป็นการสู้รบที่ก็ต้องมีการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางใจความเข้มแข็งเวลาจะออกไปสู้รบเนี่ยเรามาไหว้พระเรามีการสักยันต์เรามีเรื่องเวทมนต์คาถาอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของฐานไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนิลมณีเป็นกำลังใจให้เหล่าทหารได้กราบไหว้บูชากันสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีความพิเศษนะครับเป็นเมืองที่มีความพิเศษเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วยังเป็นเมืองที่รักษาความเป็นท้องถิ่นความเป็นวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยมการที่เราได้เห็นเรือกสวนของคนอัมพวาเนี่ยยังอยู่นะท่านผู้ฟังผมเนี่ยโอ้คิดไปอีก50ปีผมขอให้ยังเห็นภาพเหล่านี้อยู่นะครับยังให้เมืองอัมพวาหรือว่าบริเวณสวนต่างๆในสมุทรสงครามนั้นยังเป็นเมืองที่ผู้คนยังทำสวนผู้คนยังทำสวนผู้คนยังปลูกบ้านที่เป็นบ้านสวนกันทำเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของคนไทยเราคนไทยเราเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นบ้านเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากพื้นที่ที่เราอยู่ทรัพยากรที่เรามีทรัพย์สินของเราไม่ใช่ทองคำแต่ทรัพย์สินของเรานั้นที่สำคัญและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเกษตรกรรมที่มีพี่น้องเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของเราจากสมัยโบราณสู่อนาคตการทำเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนั้นมีความขัดแย้งกันประเทศไทยของเรามีพลังงานอื่นๆที่สามารถใช้ได้แต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเลยก็คือทรัพยากรของกินของกินสิของจริงเพราะคนเราถ้าไม่ได้มีข้าวปลาอาหารกินเนี่ยคนเราก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้จริงไหมท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ทองคำมันไม่ใช่บิตคอยน์มันไม่ใช่แร่เอิร์ธสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญแหละแต่ว่ามนุษย์คงอยู่ได้ด้วยการกินถ้ามนุษย์ไม่กินมนุษย์ตายใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่มนุษย์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทองคำก็ได้มนุษย์ไม่ตายแต่ว่ามันก็เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของอีกจำแนกอีกเรื่องหนึ่ง แต่ร่างกายของเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทุกฤดูกาลถึงว่าจะมีช่วงของน้ำท่วมบ้างนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มในบางที่โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางที่เป็นที่ปลูกพืชขึ้นเนี่ยที่ปลูกพืชก็จะเป็นที่ที่ต้องแลกมาด้วยการที่ต้องถูกน้ำท่วมก็เป็นที่มาของการที่เราต้องปลูกบ้านใต้ทุนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่เราก็ยังเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นดินแดนที่ยังมีของกินเป็นดินแดนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของเราเป็นจุดแข็งของเราในการต่อรองกับการค้าขายในประเทศอื่นๆซึ่งประเทศของเรานะท่านผู้ฟังหลากหลายกระทรวงทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ชูนโยบายนี้ในการที่จะใช้ทรัพยากรที่เรามีในการต่อรองกับสินทรัพย์ในประเทศต่างๆเพราะประเทศอื่นๆเนี่ยบางประเทศเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีทรัพยากรมีของกินมีการเกษตรที่ดีเยี่ยมขนาดของเรานะครับแต่ว่าประเทศของเรามีหมดและโลกในอนาคตนะท่านผู้ฟังยิ่งเมื่อมีความขัดแย้งรุนแรงมีเรื่องราวของสงครามเข้ามาอาหารการกินนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนอกจากเราจะกินเก็บไว้กินเองแล้วเรายังสามารถนำไปแลกเปลี่ยนนำไปใช้จ่ายเป็นทุนทรัพย์กับที่อื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของมีค่าได้อีกด้วยนะครับเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองนั้นที่ผมเชื่อว่าจะมีบทบาทซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทและท่านผู้ฟังในเรื่องของการเกษตรและในอนาคตก็จะยิ่งมีบทบาทไปอีกนะครับเป็นเมืองที่ให้ความสบายใจและเป็นเมืองที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่งสำหรับประเทศไทยของเราสมุทรสงครามครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการเรายังอยู่กันในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรามาดูนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมกันหน่อยเรื่องของหนังไทยนะท่านผู้ฟังที่จะได้ไปฉายที่ต่างประเทศไปฉายที่แคนาดาหรือว่าเทศกาลภาพยนตร์ TIFF TIFFหนังเรื่องนั้นก็คือเรื่องคุณยายวรนาถนะท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นชื่อนะคุณยายวรนาถซึ่งเป็นหนังที่เข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกซึ่งจัดอยู่ในหมวดเซ็นเตอร์พีซที่เขาก็จะคัดสรรผลงานเด่น54เรื่องจาก50ประเทศเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางมุมมองและภาพยนตร์ที่เป็นกระแสจากทั่วโลกเรื่องคุณยายวรนาถเนี่ยท่านผู้ฟังมาจากเรื่องทายาทอสูรนี่แหละเราถ้าเกิดดูละครนะสมัยก่อนดูละครก็จะคือเรื่องทายาทอสูรที่มีการคุณยายวรนาถหาทายาทในการคลายตะขาบและคำว่าคลายตะขาบเนี่ยก็ถูกใช้มานับจากนั้นเป็นต้นไปเวลาเราจะส่งมอบวิชาให้รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคำว่าคลายตะขาบคลายตะขาบแต่ว่าคลายตะขาบที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่คำเชิงสนุกแบบที่เราพูดกันแบบนี้นะท่านผู้ฟังคลายตะขาบเนี่ยมันมาจากหนังมันมาจากละครสยองขวัญนี่ก็คือการทายาทอสูรที่เป็นการคลายตัวตะขาบจริงๆซึ่งมันก็มีความหยิ่งๆนะมันก็มีความหยิ่งๆหนังเรื่องคุณยายวรนาถเนี่ยที่เขาจะได้ไปเทศกาลหนังที่โตรอนโตประเทศแคนาดานะก็กำกับโดยคุณโต้งบรรจงนะครับคุณโต้งบรรจงก็เคยกำกับเรื่องล่าสุดเรื่องร่างทรงเรื่องร่างทรงก็คำวิจารณ์ออกมาก็เสียงแตกมากๆแต่ว่าบรรยากาศในการเล่าเรื่องนั้นใครๆก็บอกว่าของจริงทั้งนั้นนะครับเป็นบรรยากาศที่มีความสยองขวัญมากๆคุณโต้งบรรจงกลับมาในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุณยายวรนาถชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้ inherit ที่แปลว่าการสืบทอดนั่นเอง inherit ซึ่งก็นำเสนอเป็นทีมนักแสดงผู้ที่เป็นคุณยายวรนาถเนี่ยคือใหม่ดาวิกาคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นะครับเราจะคุ้นชินคุณใหม่ดาวิกาที่เป็นนางเอกซะมากกว่าแต่ในคราวนี้ต้องเล่นเป็นตัวร้ายนี่จะเป็นยังไงนะท่านผู้ฟังต้องติดตามดูกระแสของหนังไทยในเวทีโลกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็จะนำมาอัปเดตให้หลายๆท่านนะครับอ่ะเพื่อใครลืมว่าเรื่องคุณยายวรนาถหรือว่าทายาทอสูรเดิมเนี่ยเขามีเรื่องย่อเป็นไงผมเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องทายาทอสูรหรือคุณยายวรนาถนะถ้าเกิดเนื้อเรื่องเขาไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของคุณยายวรนาซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอายุ80ปีแต่ดูราวแค่อายุ40เท่านั้นคุณยายวรนาเนี่ยเธอได้รับมรดกและวิญญาณอสูรตะขาบใสดำมาจากยายทรัพย์อีกทีและเมื่อถึงเวลาหมดอายุขัยหรืออ่อนพลังคุณยายวรนาก็เลยต้องตามหาทายาทที่จะมาสืบสายเลือดรับช่วงต่อวิญญาณอสูรร้ายนี้การถ่ายทอดนั้นก็จะมีความสะพรึงกลัวความสยองขวัญต่างๆแต่ว่าคุณโต้งบรรจงนะครับก็เป็นผู้ที่กำกับหนังสยองขวัญมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก่อนที่จะมาทำแวะไปทำหนังพวกโรแมนติกคอมเมดี้นิดนึงหนังรักนิดนึงนะครับก่อนจะกลับมาทำหนังสยองขวัญอีกหนังเรื่องคุณยายวรนาถนี่น่าสนใจเลยว่าจะออกมาเป็นเวอร์ชันไหนหรือว่ามีประเด็นร่วมสมัยใดๆมั่งเหมือนล่าสุดผมดูหนังแต่ว่าเป็นหนังอเมริกันนะครับเรื่อง The Odyssey The Odyssey นี่เดิมทีเป็นมหากาพย์ของโฮเมอร์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่ในสมัยกรีกโบราณหลายพันปีแล้วแต่ The Odyssey ในเวอร์ชันนี้เขาเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นประเด็นที่ร่วมสมัยมากๆก็คือประเด็นการต่อต้านสงครามซึ่งผมก็เห็นว่าโอ้เป็นสิ่งที่แหลมคมมากๆของผู้เล่าเรื่องนะครับผมก็หวังว่าเรื่องคุณยายวรนาถในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีประเด็นร่วมสมัยที่แหลมคมหรือเปล่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของการสัญญกรรมเก ก็ได้นะเพราะว่าคุณยายวรนาถเดิมทีอายุ80แต่ดูเหมือนอายุ40อะไรอย่างนี้อันนี้ผมก็เดาไปเองของผมนะครับท่านผู้ฟังก็ติดตามว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วหนังไทยของเราจะได้รับรางวัลใดๆหรือไม่เพราะหนังไทยของเราเนี่ยนอกจากจะได้ไปเวทีนานาชาติหลายเวทีแล้วในหลายปีมานี้นะครับเรายังได้ร่วมงานกับทีมงานระดับโลกอีกด้วยหนังเรื่องล่าสุดของคุณเป็นเอกรัตนเรืองอย่างเรื่องครัวสาวนี่ก็ได้ผู้กำกับภาพก็คือคนถือกล้องอ่ะถ้าเกิดพูดง่ายๆท่านผู้ฟังผู้กำกับภาพเป็นระดับโลกเลยก็คือคริสโตเฟอร์ดอยคริสโตเฟอร์ดอยนี่เคยถ่ายหนังให้คุณเป็นเอกหลายเรื่องแล้วก็ดังมาจากหนังยุค90ของบ่องกาไวนะถ้าท่านผู้ฟังติดตามหนังพวกบ่องกาไวเป็นคนดูหนังนี่ก็จะเคยได้ยินอยู่บ่องกาไวนะครับคุณต้องบรรจงก็เช่นกันในหนังเรื่องก่อนนะครับในหนังเรื่องก่อนอย่างเรื่องร่างทรงก็ได้ร่วมงานกับทางโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีใต้นาฮงจินนะครับนาฮงจินซึ่งทำหนังสยองขวัญเหมือนกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าฝีมือของคนไทยเนี่ยสามารถร่วมงานแล้วก็เซนส์ความสยองขวัญของคนไทยนี่สามารถไปได้ไกลถึงเวทีในหลากหลายเวทีผมเคยอ่านนะต่างประเทศเนี่ยเขาชอบหนังสยองขวัญของไทยนะท่านผู้ฟังแต่ว่ากลิ่นของหนังสยองขวัญของไทยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปถ้าเกิดเป็นทางอินโดนีเซียก็จะชอบหนังสยองขวัญในแบบที่เย็นๆหรือบางทีในแบบที่โหดๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะแตกต่างกันไปกลุ่มผู้ชมก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าหนังก็จะสามารถขายได้ในแต่ละกลุ่มพื้นที่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเอามาอัปเดตข่าวสารถึงความเก่งกาจของคนไทยที่มีต่องานศิลปะงานทางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างแน่นอนนะครับติดตามกันวันนี้รายการ Thailand Dance สยามโดยผมชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ Thailand แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5อีกแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้ทางการอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่เตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากได้รับชัยชนะในสงครามอิหร่านมหาวิทยาลัยธนบุรีชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานี2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30 วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงเลียนแบบในหลายพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษคณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มทั่วประเทศทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงอว.เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญสำหรับแนวทางดำเนินการครอบคลุม5 มิติได้แก่การคัดกรองและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของพร้อมซักซ้อมแผนเอาตัวรอดการประสานงานด้านความมั่นคงกำหนดบทบาทฝ่ายความมั่นคงและสถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วการประเมินภัยคุกคามและดูแลสุขภาพจิตจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามประสานกรมสุขภาพจิตและเชื่อมโยงสายด่วนตรวจไซเบอร์1441และสายด่วนสุขภาพจิต1323การสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อความข่มขู่โดยเด็ดขาดพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพิเศษ13 วันหลังเกิดเหตุรุนแรงระดับชาติและการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายระยะยาวเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้ครอบคลุมภัยคุกคามผ่านช่องทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปประเทศไทยได้รับแจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนหน้า
1: ก
2: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ที่ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เห็นชอบเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดระหว่างกันและไทยขอรับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเจรจา FTA ไทยยูเรเซียให้สำเร็จ
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชกุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำของไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUFTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งไทยพอใจกับผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ประจำปี2026ที่เมืองวลาดิวาสตอกและขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum ซึ่งจะครบรอบครั้งที่30ในปีหน้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติม
4: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน พร้อมย้ำว่าข้อมูลการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศไม่ใช่เงื่อนไขที่นำไปแลกเปลี่ยนกับการได้รับข้อยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับแผนลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแผนการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,300 ล้านบาทแต่การส่งออกจะชะลอตัวลงจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนอย่างข้าวโพดในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026ขึ้นและมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมเปิดประตูสู่โอกาสการค้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและคู่ค้าจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและมุมมองด้านการตลาดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเข้าร่วมและมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจำนวน60คู่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนต่อยอดแผนส่งเสริมตลาดเชิงรุกในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจากับผู้นำเข้าณเมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการจับคู่ธุรกิจณนครฉงชิ่งประเทศจีนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเยอรมนีการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0ตลอดจนการผลักดันการใช้มันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานความช่วยเหลือคนดีของแผ่นดิน
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดไม่เฉพาะข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือการต่างประเทศหากยังรวมไปถึงข่าวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมและสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยบ่อยครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนพระราชหฤทัยเช่นข่าวเด็กถูกทอดทิ้งการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่ประสบข้อกรรมเดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่นจะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจคนดีและส่งช่วยเหลือจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตได้เองแม้ต้องใช้เงินจำนวนมากคริสโตเฟอร์เบนจกุลดารานักแสดงอนาคตไกลวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางหัวหินกรุงเทพเมื่อปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชสวนีพร้อมกับของพระราชทานเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและแจ้งแก่ครอบครัวของคริสโตเฟอร์ว่าทรงซาบซึ้งและชื่นชมพ่อแม่ของคริสที่อบรมลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างดีทรงรับคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งว่าทรงสวดมนต์ให้คริสฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมเพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเบญจกุลอย่างหาที่สุดมิได้4ปีต่อมาคริสโตเฟอร์เบญจกุลสามารถนั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าพยุงกายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรับสั่งพระราชทานกำลังใจว่าคราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วทุกวันนี้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังคงได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐและยังมีโรงพยาบาลหน่วยงานทางสาธารณสุขของภาคเอกชนบางแห่งร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ขาดโอกาสเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางวิภา ารมณ์อายุ62ปีกล่าวว่าเดินทางมาเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยช่วยสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอย่างครบวงจร
11: ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะลูกทั้งสองพระองค์ค่ะตามโครงการท่านอยู่ตลอดจ้ะโครงการของท่านผ้าไหมไทยของแปดพันปีหลวงขององค์พาเพื่อนพึ่งพาลูกชอบมากไปทุกงานทำไม่ติดงานแป้งก็อยากมาหลายครั้งนะ
10: ขณะที่นางสาวเขมจิราวิทยารัตน์อายุ49ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดทั้งการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
12: มากราบทั้งสองพระองค์เลยค่ะคือของพระพันปีคือทุกคนก็รักพระองค์เป็นแม่ก็คืออยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนพระองค์พักพระองค์น่ารักเด็กที่อยู่เป็นลูกของนักโทษที่พระองค์ช่วยคือบ้านพี่รักพระองค์ก็เลยพาพ่อกับแม่มาเป็นโอกาสที่จะเข้ามา

0: นายพิเชษฐ์ทองพันธุ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ที่พาราไดซ์เพสชั้น2ถนนศรีนครินทร์เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระซึ่งมีทั่วประเทศกว่า20ล้านคนและในกรุงเทพมหานครกว่า1ล้าน5แสนคนให้เข้าถึงงานรายได้สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายในงานมีบริการจากหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงานและประกันสังคมพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมสำหรับไรเดอร์จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าขายออนไลน์พร้อมแพลตฟอร์มอินดี้รีจิสเตอร์สำหรับจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับแรงงานอิสระนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบและสมัครประกันสังคมมาตรา39และ40ขอคำปรึกษาด้านสิทธิรวมถึงรับบริการตรวจสุขภาพคัดกรองสายตาและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีขณะที่ผู้ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพสามารถขอคำปรึกษาแหล่งเงินสินเชื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได
1: ้ไฮไลท์ของงานสำหรับผู้ประกันตนมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาเรานำแพทย์มาในบูธของประกันสังคมและก็แนะแนวแนะนำในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให
0: ้สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Codeหรือลงทะเบียนหน้างานได้ฟรีโดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนจึงขอเชิญชวนแรงงานอิสระผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อรับบริการด้านแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลเสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.เป็นหนึ่งในกลไกความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาช่วยให้ชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นอาสาสมัครประจำถิ่นที่มีความเข้าใจบริบททางสังคมศาสนาและประเพณีในพื้นที่โดยเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจึงปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีชุดคุ้มครองตำบลทั้งหมด51ชุดแต่ละชุดมีกำลังพลรวม33นายครอบคลุม13อำเภอโดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเชิงรุกมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานร่วมกับทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4: ให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวอำเภอตัดขาดไปเลยแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ไปปฏิบัติโดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อส.ปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
3: สำหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนายรุษฎีปูริยานายอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอเข้าประจำการณฐานปฏิบัติการแบบเต็มเวลาซึ่งในระยะแรกจะเน้นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางกายภาพของฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดด้านความมั่นคงควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในการปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่
5: ช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเหลืออำเภอประจำชกต.ก็ไปดูแลสภาพความพร้อมของชุดชกต.แต่ละพื้นที่ทั้ง

0: ด้านกายภาพแล้วก็ฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปกติแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทางเกี่ยวกับมั่นคงเนี่ยมาประเมินชุดชกตในช่วงนี้เนี่ยปลัดชกตก็จะทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานปฏิบัติการชกตโดยการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยนำหน่วยในปรับปรุงฐานแล้วก็การทำงานมวลชนในพื้นที่ครับ
1: การปรับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแต่ยังเป็นการวางระบบการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องและเทศบาลเมืองวารินชำราบเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนเบญจมมหาราช1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกจำนวน4เครื่องขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้พร้อมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: ที่จังหวัดอำนาจเจริญระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุด
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอชานุมานพบว่าระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมแม่น้ำโขงตำบลชานุมานและตำบลโคกสารส่งผลให้ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานอปท.ในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
2: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเวทีสรุปและทบทวนแนวทางป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเพื่อรับมือฤดูฝนนี้
5: ที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพวที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนแนวทางการจัดการน้ำท่วมเขตเมืองแม่สอดในฤดูฝน2569การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยการสื่อสารความเสี่ยงและแผนบูรณาการเชิงรุกทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยงภัยพิบัติตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ นายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะให้ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากสหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการทำสงครามกับอิหร่านโดยนายการิบาบาดีระบุว่าช่องแคบแห่งนี้ไม่สามารถถูกยึดครองได้ด้วยคำขู่และการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอร์เร็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอกจากนี้อาคารหลายแห่งยังได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง BNPB ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลบหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้ภายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมมือกันในทุกด้านรวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียยังให้คำมั่นว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือจะยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศด้านนายคิมจองอึนกล่าวว่ามรดกแห่งความผูกพันและมิตรภาพจากการร่วมรบระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาเลื่อนการอนุมัติแต่งตั้งนายดาเนียลเปเรสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลคนใหม่อย่างเป็นทางการจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลในเดือนตุลาคมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกันนี้ผู้นำบราซิลยังอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้เขาดำเนินการรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างบราซิลกับสหรัฐที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลบราซิลกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงกิจการภายในประเทศและให้การสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีผลปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป 2-0 คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ได้สำเร็จขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฉือนชนะวิทยาลัยพิชยบัณฑิต 1-0 คว้าอันดับ3ไปครองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026 ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่เล่นได้อย่างสูสีก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป2ต่อ3เซต25-15 24-26 27-29 25-22และ75ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะรอพบกับทีมผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการ Thailand Ranking สนามที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์รอบรองชนะเลิศแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งออกคิวได้อย่างคมกริบและเด็ดขาดเอาชนะขวัญชลบุรีมงคลจูยิ้มไปได้อย่างขาดลอย4ต่อ1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซียาวอดโมซายานีนักสอยคิวฝีมือดีจากอิหร่านที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4ต่อ2เฟรมสมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
8: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับแรงกดดัน
9: ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการยิงลูกโทษในขณะที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ฝึกเรื่องของการยิงลูกโทษณจุดเตะโทษไปด้วยฝึกเด็กตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่เขาก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นในการยิงลูกโทษจุดโทษมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอสภาพที่กดดันจริงๆในการแข่งขัน
8: สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่านPPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุม
10: คือโดยปกติแล้วปืนที่ใช้ในสนามซ้อมมันก็ต้องเป็นลูกซ้อมเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดว่าการใช้ลูกปืนสนามปืนใช้อย่างถูกต้องไหมส่วนเรื่องการที่จะต้องนำปืนไปฝึกซ้อมหรือนำปืนไปแข่งขันก็จำเป็นจะต้องมีการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกโดยมีพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจเหล่านักแบดมินตันที่คว้าสิทธิ์ตีตัวเข้ารอบการแข่งขันรวม19คน พลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาแบดมินตันที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันกับที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในเดือนกันยายนการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการลงทดสอบฝีมือทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งความหวังว่าทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลักคือการให้ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูงจึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาดด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2023กล่าวว่าตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ปีที่แล้วได้เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ผ่านมาได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดีพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFFจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ห้องแถลงข่าวจาลันเบซาสเตเดียมโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีโค้ชที่ดีทำงานหนักและเล่นร่วมกันได้ดีถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีมทีมชาติไทยจึงต้องเน้นทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมากทั้งกระแสต่างๆรวมถึงการปรีซีซั่นแต่ทุกคนก็พยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทันซึ่งการที่ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ในทุกการซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่จาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่18-21 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21 สิงหาคม 2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตท่านผู้ฟังคะการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินของร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ก่อนจะบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังบริจาคดังนี้ก่อนบริจาคโลหิตในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆเช่นยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงภายใน6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้การดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ 3-4 แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลังบริจาคโลหิตพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักผ่อนอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติหากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที หลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ถ้าโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาทีหากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆไม่ใช้กำลังแขนที่เจาะบริจาคเช่นยกของหนักเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการบริจาคโลหิตควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาทิการเดินซื้อของอยู่ในบริเวณที่แออัดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเป็นต้นผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพัก1วันหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาครับประทานธาตุเหล็กวันละ1เม็ดจนหมดชดเชยเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิตและป้องกันการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอการรับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเขือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กจบบทความประจำวันเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ฟ้าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเดชใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงแดดใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันนะคะโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดเนี่ยจะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรอย่างเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน
1: ์ใช้ได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
6: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะโดยมีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ก็คือดีเจน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะซึ่งทุกๆวันเสาร์ก็จะเจอพวกเราสองคนนะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะก็พบกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเนาะสำหรับเดือนสิงหาคมอันนี้ก็มาครึ่งเดือนละนะก็ยังเหลือเวลาอีก16วันนะคะที่จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2569กันนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่8ของปีนี้แล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยคือใครที่ตั้งใจว่าจะทำอะไรก็ยังพอมีเวลาที่จะทำในปี2569เนาะใครที่ทำไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้บ้านเรานะคะก็บางวันก็มีฝนตกบ้างฝนหยุดตกบ้างนะแล้วก็บางวันเนี่ยก็คือลมแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะทำให้เราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือแม้แต่โควิด-19ก็ยังอยู่กับเราตลอดไปนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านบอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พวกเราทุกคนควรให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนาะเนื่องจากว่าการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือว่าอยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้ค่ะการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็จุดสัมผัสร่วมแล้วก็มันสังเกตอาการแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมค่ะถ้าหากว่าพบผู้ที่มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ควรประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำให้เราทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดก็คือปิดปากและปิดจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมากล้างก็คือหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำค่ะเลี่ยงก็คือการหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดก็คือถ้าหากว่ารู้ว่าเรามีอาการป่วยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านแล้วก็รีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือว่าพบแพทย์เนาะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและถือว่าเป็นการลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตด้วยค่ะนอกจากนี้เนาะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรจะพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแล้วก็หมั่นสังเกตอาการตัวเองดูแลสุขอนามัยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากนะคะต ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อต่างๆเนี่ยก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้เลยนะคะสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: สวท.ตะกั่วป่า X
2: ด่านอำเภอพาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่า
1: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่เมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเป็นที่ที่ทุกคนนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสายชิคสายมูสายกินค่ะที่นี่มีครบจบเลยเราก็เลยมีไกด์กิติมศักดิ์ซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราที่จะพาพวกเราไปทัวร์เมืองเก่ากันในวันนี้ขอต้อนรับท่านดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมดำรงจิมทัพครับนายอำเภอตะกั่วป่านะครับจะพาทุกท่านมาชมเสน่ห์ของเมืองเก่าตะกั่วป่ากันนะครับ
1: นี่ได้ข่าวมาค่ะนายขาวันนี้ที่เลือกมาที่เมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะเห็นว่าที่นี่เนี่ยนะเขาได้รับรางวัลบรอนซ์นะคะจากเวที Green Destination Award นะที่งาน ITB เบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีค่ะนายโอ้โหเป็นยังไงคะเมืองของเรา
3: ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนตะกั่วป่าแล้วก็ของคนทั้งจังหวัดพังงานะครับว่ารางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยมันเป็นรางวัลระดับโลกนะครับซึ่งเมืองเก่าตะกั่วป่าเราเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอตะกั่วป่ามาอย่างยาวนานครับเราเป็นเมืองเก่าที่ได้รับประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาอย่างยาวนานแล้วก็พี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจเราก็ให้ความร่วมมือในการที่จะดูแลเมืองเก่าของเราให้มีความสะอาดสวยงามและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนตลอดไปนะครับ
1: ค่ะโหฟังขนาดนี้แล้วนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วค่ะอยากจะไปรับชมเมืองเก่าตะกั่วป่าแห่งนี้มากๆเลยค่ะนายคะเราจะเริ่มไปจากตรงไหนก่อนดีคะ
3: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็สถานที่อย่างนี้นะครับเป็นชุดบ้าบ่าหยาด
1: งั้นไปกันเลย
3: โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาเดินชมเมืองเก่าตะกั่วป่ากันนะครับซึ่งเมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับโดยเฉพาะตรงเนี้ยที่เมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการทำเหมืองของคนในพื้นที่ตะกั่วป่านะครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลยมีผู้ประกอบการมีพี่น้องชาวจีนเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางของการรับซื้อแร่ขายแร่ที่อยู่ตรงนี้ของตะกั่วป่านะครับแล้วก็มีความเจริญยุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมเราก็จะเห็นว่าเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปนะครับแล้วที่เราเดินมาเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าหอคาขี่ซึ่งมันเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาแล้วก็เชื่อมต่อกันทุกหลังเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนในสมัยก่อนเนี้ยมาทำกิจกรรมหรือว่ามาทำมาเดินมานั่งเล่นร่วมกันซึ่งมันจะยาวต่อเนื่องแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญจุดหนึ่งของเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับซึ่งเป็นสตรีทอาร์ตนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีประติมากรรมภาพวาดซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนตะกั่วป่าในอดีตนะครับมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
1: อันนี้ก็คือชุดที่เรา
3: ใช่มีการแต่งกายชุดตึงจวงนายเหมืองบ้าบ่าย่าหยาของผู้หญิงสุภาพสตรีแบบนี้นะครับทั้งทีก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะครับ
1: ค่ะงั้นไหนๆวันนี้นะคะน้ำมาแล้วเรามาถ่ายรูปกันสักหน่อยดีกว่า
3: โอเคครับโอเค

0: ตรงนี้เป็นจุดสำหรับสายมูนะครับ
1: นี่คือที่ไหนหรอคะ
0: ครับที่นี่ก็คือศาลเจ้าพ่อกวนอูหรือว่าโรงพระตลาดใต้ของเมืองเก่าตะปั่วป่านะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่พี่น้องชาวจีนหรือว่าคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยนิยมที่จะมาไหว้พระนะครับขอพรโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความเจริญการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการการปฏิบัติงานอะไรพวกนี้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็ไปกันมาหลายที่มากเริ่มหิวแล้วค่ะนายคะ
1: โอเคเลยครับถ้าหิวนี่ก็พอดีเลยด้านหลังนี่ก็คือถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับจะเปิดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3จนถึง2ทุ่มของทุกวันอาทิตย์นะครับมีทั้งของกินของฝากเครื่องดื่มของที่ระลึกของพื้นที่พื้นถิ่นมีครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาของกินข้างในกันเลยนะครับ
0: ไป
1: เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาร้านนี้กันเลยนะครับเป็นลูกชิ้นปลานะครับ
0: ปลาแป้น
1: นะครับของตะกั่วป่าเลยนะครับน่ากินมากน่าทานมากเลยนะครับไหนเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ
0: ผัดไทยจากซอสตะลิงปิงค่ะ
1: ขาคอนเฟิร์ม
0: นี่คือใช้แค่ซอสเขาอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่อร่อยมากเปรี้ยวหวาน

0: ขนมโคด้วยอร่อยมากครับ
1: วันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะท่านนายอำเภอค่ะได้ทั้งไปเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็โทรขอเปลี่ยนกันเข้ามากับทาง0764-21055ค่ะซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเวลาเดียวกันนี้ก็คือ13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เคยพูดคุยกันถึงเรื่องของ1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นกันไปแล้วนะคะความเป็นมารายละเอียดต่างๆที่เขามีการโหวตคัดเลือกกันนะคะซึ่งตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามกันค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76 จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีนี้คือ2569นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะรสชาติที่หายไปซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนารวมถึงการสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศโดยเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูถิ่นจังหวัดละ5 เมนูและให้ผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงกรรมการจากส่วนกลางได้พิจารณากลั่นกรองจาก5 เมนูเหลือ3 เมนูค่ะหลังจากนั้นก็เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมโหวตให้เหลือเมนูละให้เหลือจังหวัดละ1 เมนูนะคะเพื่อยกย่องให้เป็น1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งรายการเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ได้รับการโหวตสูงสุดจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยจำนวน2 ประเภทประเภทที่1โล่รางวัลสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศจำนวน1 รางวัลนะก็ได้แก่เมนูบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะบี้ไทยบักถ้าพูดเป็นภาษาใต้ว่าบี้ไทยบักก็เป็นขนมพื้นเมืองคล้ายกับลอดช่องที่นำแป้งข้าวเจ้ามานวดน้ำอุ่นแบ่งย้อมสีขาวแล้วก็สีแดงกดผ่านพิมพ์ลงในหม้อน้ำเดือดจัดๆ จนสุกลอยแล้วก็ตักมาแช่น้ำเย็นเราก็จะได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่าๆกันค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยแล้วก็น้ำแข็งใสเราก็จะได้เป็นรสชาติที่หวานเย็นสดชื่นค่ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับรสชาติที่แบบหวานเย็นสดชื่นรู้สึกกระปรี้กระเปร่านะคะส่วนประเภทที่2ก็จะเป็นโล่รางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดของแต่ละจังหวัดจำนวน77 รางวัลนะก็เป็นจังหวัด76 จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานคร1ก็รวมแล้วเป็น77 รางวัลนั่นเองค่ะสำหรับเมนูของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกในการโหวตนะคะก็คือแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3 ชั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีในทุกภาคเนาะแต่ว่าเรามาดูในส่วนของภาคใต้กันดีกว่านะคะสำหรับภาคใต้ค่ะซึ่งภาคใต้ของเรานะก็มีทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันค่ะเริ่มต้นกันที่ฝั่งอ่าวไทยกันก่อนก็แล้วกันค่ะจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้แก่เมนูทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชเนาะก็เป็นน้ำพริกลูกประนะคะแล้วก็นราธิวาสข้าวคลุกสมุนไพร
หรือที่เรียกกันว่าข้าวยำกรือหยาปัตตานีก็คือปูลูฮาลือบอนะพัทลุงน้ำชุบพลกค่ะยะลามาดูคาตงนะสงขลาแป้งแดงค่ะสุราษฎร์ธานีก็เป็นแกงคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้ม้านะส่วนในทางฝั่งอันดามันค่ะที่จังหวัดกระบี่เมนูที่ได้รับการโหวตสูงสุดก็คือข้าวมันหอยกระติบจังหวัดตรังแกงคั่วเครื่องไก่ทั้งตัวค่ะจังหวัดภูเก็ตก็คือบี้ไถบักหรือถ้าเรียกเป็นภาษาใต้ว่าบี้ไถบักนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะหู้เกี่ยมถึงนะคะส่วนจังหวัดสตูลก็คือแกงปัจจรีสับปะรดค่ะและจังหวัดพังงาบ้านเราก็คือยิวหูจ๋าหรือว่าผัดมันแก้วปลาหมึกแห้งนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูในพื้นที่ภาคใต้เนาะทั้ง14จังหวัดนะคะหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวตามรอยรสชาติอาหารถิ่นนะก็เปิดไปดูรายละเอียดที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามรอยอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปได้นะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นะหรือว่าใครอยากจะไปลองบี้ไถบักสักครั้งหนึ่งก็ได้เนาะที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นเมนูที่ได้รับการโหวตสูงสุดระดับประเทศกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นประเภทอาหารหวานนะสำหรับบี้ไถบักนะคะก็กินแล้วรสชาติหวานเย็นสดชื่นนะคะก็ลองไปชิมดูค่ะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถ้าใครมาพังงานะคะก็ชิมเมนูยิวฮูชานะคะผัดมันแก้วกับปลาหมึกแห้งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะก็เป็นเรื่องของอาหารนะคะซึ่งพอพูดถึงอาหารแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารเที่ยงไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็ยังคงหิวได้อยู่นะหลังจากฟังรายการเสร็จสตาร์ทรถไปหาเมนูตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่รับประทานกันได้ค่ะ

0: แหมเสียงปรบมือนี่เปรียบเสมือนยาชูกำลังให้กับนักร้องเลยนะคุณยน
1: โอ้โหพูดไม่คิดเมื่อกี้ยังให้เด็กไปสื่อคาราบาวแดงอยู่เลยอ่ะ
0: ก็เสียงมันแห้งอยากจะกินของหวาน
1: ๆเอ้าแล้วทำไมไม่บอกเดี๋ยวให้เตรียม
2: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
3: ค่ะช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็คือสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะซึ่งที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเราค่ะโดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่เรียกกันว่ากัวป่าโพนะมีการจัดกิจกรรมเดอะกัวป่าโพค่ะกัวป่าโพจีโชเมืองนะซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่12ละแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหรือถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเดิมเนี่ยทุกๆวันอาทิตย์เราก็จะมีตลาดเมืองเก่าตะกั่วป่ากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเสริมความสุขเสริมความสนุกกันเข้าไปอีกนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่12สิงหาคมแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้16สิงหาคมค่ะวันนี้15สิงหาคมค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชมวิถีเมืองนะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะในช่วงเช้านะคะแล้วก็เนี่ยหลังจากจบรายการของเรานะก็ไปฟังโพสทอล์กนะคะก็เป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องของเหมืองในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าในสมัยของบรรพบุรุษของเรานะคะให้ฟังค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีเวิร์กช็อปนะคะมินิแกลเลอรี่ที่ดาดฟ้าบ้าน104นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการตัดแปะแวะศิลป์นะคะแล้วก็ยังมีการทอล์กเรื่องของโรงเรียนเต้าหมิงกันด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะซึ่งที่อำเภอตะกั่วป่าโดยเฉพาะบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าตอนนี้เรามีงานกัวป่าโพจีโชเมืองกันอยู่นะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมาชมกันก็แล้วกันค่ะน่าเสียดายค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับดีเจมะตูมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้าง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและขุดลอกแม่น้ำน่านลดความเสี่ยงอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและขุดลอกแม่น้ำน่านลดความเสี่ยงอุทกภัย
11: นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างกรมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ 97.5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 13,700 ครัวเรือนนายพรดอนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีดลดานาเกลือวิทยุสวทน่านรายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Farm Outlet Market 2026คัดสินค้าเกษตรผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งตรงถึงผู้บริโภคคาดกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า20ล้านบาท
12: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Farm Outlet Market 2026เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนโดยนำสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากศูนย์ฟาร์มเอาท์เล็ตมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เป็นธรรมภายในงานรวบรวมสินค้ากว่า30ร้านค้าทั้งผักปลอดภัยผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราชทุเรียนจังหวัดชุมพรลำไยจังหวัดเชียงใหม่หมูยอกุนเชียงผักสลัดและแหนมเห็ดพร้อมกิจกรรมแจกชิมผลไม้และเวิร์กช็อปทำแยมผลไม้ลูกชุบและไอศกรีมผัดผลไม้ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคโดยปัจจุบันกรมการค้าภายในส่งเสริมฟาร์มเอาท์เลท49แห่งใน34จังหวัดทั่วประเทศและคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าการจำหน่ายและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับงานฟาร์มเอาท์เลท2026จะจัดขึ้น2ครั้งได้แก่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าวันที่ 13-19 สิงหาคมนี้และเซ็นทรัลพระราม9วันที่ 27 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: สหประชาชาติเรียกร้องนานาชาติไม่ลดงบประมาณสำหรับช่วยเหลือสตรีในอัฟกานิสถานนางซูซานเฟอร์กูสันผู้แทนพิเศษขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานเรียกร้องให้ผู้บริจาคและรัฐบาลประเทศต่างๆไม่ลดงบประมาณสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถานหลังพบว่าองค์กรด้านสตรีมากกว่าครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด74แห่งจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอาจต้องระงับการดำเนินงานหรือปิดตัวลงภายในปีหน้าเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณทั้งนี้ตอลิบานออกคำสั่งจำกัดสิทธิสตรีมากกว่า100ฉบับครอบคลุมเกือบทุกด้านของชีวิตประจำวันโดยเด็กผู้หญิงถูกห้ามเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขณะที่ผู้หญิงจำนวนมากมีโอกาสออกจากบ้านเพียงเดือนละ 1-2 ครั้งและ7ใน10ของผู้หญิงในอัฟกานิสถานมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับแย่หรือแย่มากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่าย2โมง10นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับผมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถือว่าพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เตรียมพร้อมที่จะไปสู้งานกันต่อเรียนกันต่อในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็รายการนี้ขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เสิร์ฟเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้สาระที่จะหยิบยกในวันนี้เป็นเรื่องของไฟกันสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเรื่องของไฟนี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวอย่างนึงเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมไฟไหม้ดินถล่มอะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของไฟและกันมีเขาเรียกว่าเป็นทริคหรือว่าข้อปฏิบัติละกันที่อาจจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับสำหรับการที่สมมติพอเกิดเหตุเพลิงไหม้และสำหรับควันอะไรแบบนี้มันจะมีการปฐมพยาบาลหรือว่าจะมีการปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต้นอานนท์ณตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสาระที่ดีมาฝากกันในยามบ่ายแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของไฟไหม้หรือว่าการรับมือจากเหตุเพลิงไหม้สักนิดนึงนะครับอันนี้ได้ข้อมูลดีๆมาจากทางของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับเขาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยในการที่สำลักควันจากเหตุไฟไหม้บางทีเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วก็โอ้โหเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ควันเนี่ยมันเยอะมากพอหลายๆคนที่หนีออกมาได้เนี่ยนะครับมีอาการสำลักควันเขาเลยมีวิธีการในการที่สมมติถ้าเราเจอคนที่หนีออกมาแบบนี้เราจะช่วยเหลือในเบื้องต้นเขายังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นถ้ากรณีผู้ที่หนีออกมาเนี่ยยังมีสติอยู่นะครับให้เราประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือถ้าผู้ป่วยยังอยู่ในที่ที่มีควันไฟเนี่ยหรือว่าอยู่ในที่ที่มีขม่าวควันให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกผู้ป่วยครับหลังจากนั้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งครับจากนั้นประเมินอาการผู้ป่วยดูถ้าหูถ้ามันไม่ไหวแล้วแบบนี้โทร1669ก่อนเลยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพเองก็ต้องประเมินผู้ป่วยตามหลัก ABC ก็คือดูเรื่องของการหายใจภาวะการหายใจและระบบการหมุนเวียนโลหิตครับโดยสามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการดูดสารคัดหลั่งออกพ่นยาหรือน้ำเกลือเพื่อให้ความชุ่มชื้นขยายทางเดินหายใจแล้วก็รวมถึงให้ออกซิเจนด้วยนะครับแล้วนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลส่วนถ้ากรณีผู้ป่วยหมดสติครับประเมินดูก่อนให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทถ้าหมดสติแล้วยังไงโทร1669เลยครับแล้วก็รีบ CPR ทันทีทางนี้ทางนั้นมีข้อพึงระวังมาครับว่าไม่ควรใช้น้ำล้างจมูกผู้ป่วยเพราะแพทย์จะประเมินปริมาณขม่าวควันที่ร่างกายผู้ป่วยรับเข้าไปได้ยากและอาจวินิจฉัยอาการไม่ทันครับและวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ความระคายเคืองหรือว่าการผลิตสารคัดหลั่งของร่างกายลดน้อยลงรวมไปถึงไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเย็นครับเพื่อลดความร้อนในร่างกายเพราะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วผู้ป่วยอาจจะยังสำลักน้ำได้ด้วยนะครับนี่คือข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนำมาฝากกันไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรู้ไว้สักนิดนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลที่เรารู้จักหรือเหตุการณ์ตรงหน้าที่เราอาจจะไปเจอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยจริงๆไม่อยากให้มีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรับมือให้ดีเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเตรียมพร้อมกันให้ดีนะบางทีเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราตกใจจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยตัวผมก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเนอะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หรือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการที่รับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นการต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสมมติพอพูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้หนึ่งเรื่องที่จะมีการควบคู่กันคือเรื่องของการดับเพลิงหรือว่าถังดับเพลิงนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของถังดับเพลิงเองเนี่ยโอ้โหถ้าลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันจะมีทั้งถังสีนี้เป็นแบบนั้นถังสีนี้ไว้ดับไฟนี้นู่นนี่นั่นแต่วันนี้จะมาเล่าครับถึงเรื่องของการรักษาถังดับเพลิงหลายคนบอกว่าเนี่ยเห็นไปติดอยู่ตามตึกอาคารบ้านช่องแต่ไม่รู้วิธีการรักษาหรือวิธีการเช็คว่ามันยังใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงอีกสักนิดหนึ่งครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงเรื่องของที่เกริ่นกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วเรื่องของถังดับเพลิงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปตามสถานที่ต่างๆหรือว่าตามตรอกซอกซอยตามอาคารสำคัญหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเราจะเห็นถังดับเพลิงกันอยู่เยอะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าโหติดไว้นานหรือยังใช้การได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถังดับเพลิงก็มีวิธีการในการรักษานะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสสสแนะนำ4วิธีในการรักษาถังดับเพลิงนะครับอย่างแรกเลยคือหมั่นทำความสะอาดและดูแลถังดับเพลิงโดยจะไม่ให้บวมให้บุบหรือว่าเกิดสนิมบางทีเราไปเช็คนะคุณผู้ฟังโอ้โหอันนี้คือติดไว้ที่ริมผนังนานมากแล้วพอเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนโอ้โหน่าจะหลายๆหลัก20ปีเกิดสนิมแล้วแบบนี้ต้องหมั่นตรวจเช็คกันดีๆอย่างที่2คือตรวจสอบหัวฉีดสายฉีดไม่ให้มีรอยรั่วนะครับหรือว่าอุดตันเพราะว่าถ้าสมมติพอจะใช้การจริงๆแล้วปรากฏว่าเอาหัวอุดตันมีรอยรั่วโอ้โหไม่ทันการแล้วนะครับ3ครับคือตรวจเช็คแรงดันของถังดับเพลิงให้ขอไปครับให้เข็มมาตรวัดชี้ที่ช่องสีเขียวแสดงว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับส่วน4ก็คือตรวจเช็คน้ำยาที่อยู่ในถังดับเพลิงโดยพลิกคว่ำถังดับเพลิงบ่อยๆเพื่อให้น้ำยาหรือว่าผงเคมีเนี่ยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่แข็งตัวนี่คือ4วิธีการในการรักษาถังดับเพลิงเป็นข้อมูลจากสสส.มาฝากกันบางทีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เคยไปแตะต้องไม่เคยอะไรพอเวลาจะใช้งานจริงๆปรากฏว่าหัวอุดตันสายรั่วใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าแค่ติดไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ควรที่จะหยิบเอาไปเล่นโดยที่ไม่ใช่เวลาในการใช้นะครับแต่หมายถึงว่าเราต้องหมั่นเช็คให้ดีว่ามันยังคงสามารถใช้การได้ไหมนั่นเองนะครับก็เลยนำมาฝากกันในส่วนข้อมูลดีๆจากตรงนี้จากสสส.ด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย3โมง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ต้นอานนท์ ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเร่งดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งบริเวณบ้านโคกเหลาหมู่ที่6ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นหลังเกิดลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลังและรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปภ.จังหวัดอบต.เทศหน่วยควบคุมไฟป่าเข้าฉีดน้ำสกัดและควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟนอกจากนี้ยังประสานไปยังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาร่วมสนับสนุนทำฝนเทียมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเคร่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสกัดไฟปะทุใต้ดินป้องกันการลุกลาม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11สิงหาคมและยังมีไฟปะทุซ้ำในหลายจุดกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้มีความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินอาจลุกลามเป็นวงกว้างจึงให้นำเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทั้งการบินตรวจสอบสภาพพื้นที่และทิ้งน้ำเพื่อควบคุมไฟโดยย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการบินได้จัดส่งอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ หมายเลขทรัพยากร1106จำนวน1ลำลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจบินตรวจสอบและทิ้งน้ำควบคุมไฟป่าในพื้นที่พลุควนเคร่งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและอากาศยานเพื่อเร่งควบคุมไฟป้องกันการลุกลามและลดผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
9: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากเกิดไฟไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่2และยังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้างจากกระแสลมแรงโดยเฉพาะบริเวณป่าเสม็ดขาวในพื้นที่ป่าพรุก่อนลุกลามเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชประสานทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวดลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชดำรัสนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความรักและความห่วงใยต่อธรรมชาติแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกป่าแห่งความจงรักภักดีเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจของโครงการป่าที่ภักดีโดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานยุวกาชาติและศูนย์ราชการุณเขาล้านโดยมีเป้าหมายสำคัญ2ประการคือการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมกิจกรรมที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้แต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผืนป่าต้นราชพฤกษ์มหาพรหมราชินีรวงผึ้งและเหลืองสิรินธรถูกปลูกเรียงรายอย่างงดงามโดยมีเยาวชนยุวกาชาติและประชาชนร่วมแรงร่วมใจทุกต้นไม้ที่ปลูกลงไปไม่เพียงแต่เป็นร่มเงาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่นอกจากการปลูกป่าแล้วยังมีกิจกรรมบำรุงรักษาการใส่ปุ๋ยชีวภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงบึงเขาล้านเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบเป็นการเชื่อมโยงทั้งป่าและน้ำให้ดำรงอยู่คู่กันโครงการนี้ยังเป็นของขวัญยุวกาชาติไทยในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาอันสะท้อนถึงพลังของเยาวชนที่ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังรักในทรัพยากรธรรมชาติและรักในบ้านเกิดของตนเองและเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้เราจะสัมผัสได้ถึงความเขียวชอุ่มความสงบและความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกต้นไม้ต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและเป็นความหวังที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นป่าที่ภักดีจังหวัดตราดจึงไม่ใช่เพียงป่าอนุรักษ์แต่คือแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศแต่ยังเป็นพื้นที่อันเกิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแม่ของผืนแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

ราะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขในสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอนงานชักราย
2: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูรณ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์วันนี้วันเสาร์ตรงกับวันที่ที่5เดือนที่5กุมภาพันธ์2569จงกับขึ้นช่องคำเดือนเก้าพิมาเมียปฏิทินย้อนเวลาเมื่อวันที่ที่มาที่ง่ากรมบททอดช่องพันที่ร้อยแปดที่แปดรัฐบาลไทยได้ประกาศว่าการดีไทยได้ประกาศทำสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ที่มามกราคมบททอดช่องพันที่ร้อยแปดที่มาในจะไม่จงครามลูกทางที่ช่องนั้นก็ไอเป็นหมู่ขาเพราะจากการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการขัดต่อทางรัฐธรรมนูญและขัดแย้งต่อความประสงค์จากเที่ยงตัวใหญ่ประชากรของคนไทยผลปรากฏออกมาว่าต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศรับรองให้ความเป็นเอกราชกับไทยเป็นชาติแรกทางนี้สืบเนื่องมาจากการที่ทางรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เคยช่วยปฏิบัติงานกับกลุ่มกระบวนการกลุ่มหนึ่งของไทยที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มกระบวนการเสรีไทยถึงเป็นกระบวนการที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อคอยต่อต้านประเทศที่เป็นศัตรูต่อความสัมพันธมิตรอีกทั้งรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เข้าใจในสถานการณ์ของเมืองไทยในเช่นไม่นั้นได้เป็นอย่างดีโดยการนุ่นลั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นเองทำให้ทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษได้มีการรับรองให้ความเป็นเอกราชไทยเช่นเดียวกับอเมริกาเมื่อวันที่1มกราคมพ.ศ. 2489จนกับวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินของสากลพอดีนะครับนี่เกี่ยวเรื่องสงครามโลกกับหลายๆฐานก็ได้เรียนประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันที่ที่มาสิงหาคมพ.ศ. 2312เป็นวันประชุดของพระเจ้านโปเลียนมหาราชจักรพรรดิผู้หญิงใหญ่แห่งประเทศฝรั่งเศสและวันนี้เมื่อวันที่ที่5สิงหาคมพ.ศ. 2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์และต่อมาก็ได้มีเปลี่ยนมาเป็นคณะองคมนตรีมาปีพ.ศ. 2435นี่กับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะครับเอาละครับให้ท่านได้ติดตามระหว่างนั่งตะลุงสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงต่อจากเมื่อวานครับ
4: ไอ้เปียกนี่ต้องกับกูดิกว่าป้าไอ้เปียกถ้าแน่จริงแล้วมาเตะกูต้องมาแลกกูทำให้แล้วก็จะใช้เปียกต้องบัดที่กูก่อนแล้วไม่ซอยเดียวทำมึงก่อนแล้วไอ้เปียกได้ไหนจริงลบมาที่ก่อนมาแล้วครับอาหารตามสั่งมึงก็เล่นต้องคือนั่นเก๊กกันแล้วกันปัญญาว่านั่นตัดใจหน้ากันแล้วก็เก๊กทิพตีใช่ถ้ามึงทำได้กูให้กูกูให้มึงเก๊กกูทิพตีแล้วตัดใจหน้าตีถ้ามึงทำไม่ได้กูเก๊กมึงทิพตีแล้วตัดใจหน้าตีโอ้เก้ว่าผู้กับเก้ฮะเงินกิโลเลือกทำเพื่อกือกูยืนอยู่ปันนี้ตามึงจะลาดจริงมึงลอกให้กูหนังลงเลยดิกูลอกให้มึงหนังไม่ได้แต่กูลอกให้มึงยืนได้มึงหนังลงดังเออฮันนะกูลอกให้หนังแล้วอย่าเก๊กเลยนะตอดพอรถกลมกล่อมตดของคุณเปียกเรียกว่าท่านไว้ใจโดแหมไม่ได้

อ๋อเมืองนี้คือเมืองกระโจมแก้วกับและเมืองนี้ต้องไปเป็นเมืองขึ้นของเมืองเลนินเกินกว่า10ปีเลยพระราชาตินุรัตประคงประกาศว่าถ้าใครจะมาต่อสู้กับอยากชนะก็คุยรับปากรับคืนจากนครเลนินได้คนนั้นจะได้แต่งงานกับกว่ายิ่งปราชญ์ปรีชาและถ้าเป็นผู้ยิ่งจะได้แต่งงานกับกว่าชายทรงธุริยาเห็นหรือทีนี้เราก็สมัครไปต่อสู้กับยักษ์ดีไหมคุณโซนายและตอนนี้ยักษ์มันอยู่ที่ไหนยักษ์มันอยู่ในเมืองนี้ครับยักษ์มันดูควบคุมดูแลความเคลื่อนไหวของเมืองนี้อยู่เพราะเมืองนี้ตกไปเป็นเมืองขึ้นของมันแต่เราไปต่อสู้ไปต่อโซถ้าตนหนากับตนได้แต่งงานกับกว่าใจทรงธุริยามันชื่อยักษ์อะไรนะยักษ์ปราปัตตุตาโลกของนันตจักรเป็นยักษ์นุ่มก้อยแรงพบกับกูตัวใหญ่ไปนั้นก้อยไอ้เป็ดก้อยแรงนั้นไอ้จริงๆไม่ใช่กูด่าวากมันกูเครียดมาเดือดร้อนในเมืองมนุษย์ดึกสร้างความเดือดร้อนในเมืองมนุษย์เออเลยกูตบจริงมาแต่นั้นแกมาตีตบยักษ์กับตนอ๋อเรากล้องดียังไอ้ไรกล้องดีห้อยตับปิดวักห้อยตับปิดเออจักติดจักติดจักติดจักติดว่าล่วงโปดในวัดบางล่วงแล้วบางล่วงโปดก็จะแกล้งก็อยู่ได้อันกูแกล้งจ้ามวงวันก่อนล่วงโปดล่วงโปดด้วยล่วงโปดลิงวักล่วงโปดลิงเออไอ้ที่นี่กูแกล้งล่วงโปดลิงจ้ามวงที่กูขับรถแท็กกงกูขับรถแท็กกงที่อันกัดเจอกูเจ็บแล้วมันจะช่วยเลือกกูได้อะหลวงพ่อลีงั้นอาทิตย์ลังกูไปตึงตามหลวงพ่อลีกว่าหลวงพ่อครับตอนที่ผมกับรถแตกโค้งทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยผมให้หลวงพ่อลีมาเพื่อกูจะช่วยมึงได้ยังไงมึงบิดตั้งร้อยสิบกูตกใจโดดลงที่แรกมึงบิดขึ้นแปดสิบดอกกล้าวนะหลวงพ่อลีเออโบจังออกมาโบไม่คุณเออคุณมุกเลี่ยมถืออะไรก็บอกด้วยช่วยแกเรียกเราก่อนเรียกมุกเลี่ยมร้อยมุกอะไรไอ้ตัวนี้ได้เล่นฟุตบอลทีมกูกูไม่เอาช่วยมุกหลับแป๊กกวาวตายอุ้งกวาวแต่มันผัวมิ้งลูกตูดได้ตายกันเนี่ยอย่าพูดมากไม่ชอบคนพูดมากคุณมานี่คุณรู้จักใครมั้งแกคุณมาแบงค์รู้จักมั้งเราใครเลยเราพี่น้องเราเป็นกำนันรู้เจอพรึกำนันหุ่นวักกำนันหุ่นเออกล้าวาดกำนันหุ่นนั้นเกตนายปื้อนี่มองยังเลยไม่แกตากูเรียกว่าแกลาดที่จุนแต่ว่าแกขับรถแท็กโกงไทยแล้วมองรถด้อยก็เกยรถเครื่องแกโกงปลัดรถเกงใต้พลไปจึงอาโมมอไอยาดไอร้อยยาพงจันกว่าจะเน็ตนามง่ายมาจ้องเน็ตยาพงจันกว่าจะเน็ตนามง่ายมาจ้องเน็ตจะป้ามันตำปลื้จีดแลเปรตพ่อเหล่าดักจำคานนี่กูเหมือนไปไม่มีจินเหลืองไอ้ก้องผัวไอ้เหล่านี่ตาในโรควังปีรั่วเลยยังไม่จบเรื่องอะไรเรื่องหมูจังก็เคยในปันเปลือกว้างบางที่เราโยบานเมืองนี้ตกไปเป็นเมืองขึ้นข้องยักษ์เกลียดที่ใต้แล้วคือในต้านอย่างนี้มีกระต๋อมหยุดจิบมันไกลๆกับว่าน้ำมันแม่งเดียวกันกระต๋อมกับน้ำหัวเมื่อกันกระต๋อมมันกับมุ่งร่างกายจ้ามกระจัดไอ้ร้อยเบืองแป้นหนึ่งจากทิพย์ทับจังจี้ออกแป้นจ้ำกระจัดอันนี้กันจ้ำกระจัดไอ้ร้อยอิดด้านลุงจากทีนี้ก็ไม่เจ้าก้องกระต๋อมจื้อว่ายายแก้คนหนึ่งได้ปลุกกระต๋อมอยู่กลางป่าไม่ได้เลี้ยงก็อยู่ตวงกับมาตวงวันหนึ่งหมดจังออกมาจากป่ามาถึงกลุ่มก้อยแล้วแหลนก้าวป่าพอหมดจังกลุ่มก้อยแล้วแหลนก้าวป่าที่อันมาหยิกเข้าไปและทีนี้จบไม่จบตีเล่นไม่เหล่าต้อมเที่ยวเวลาดิ
เฮ้ยเราเพื่อมาไม่มาเตี้ยปักคราวนะปักคราวไอ้มามาก็แล้วกูลาวไอ้ร้อยแล้วยายยายก็ยิกตามมาไปทุกคนเลวกันร้อยนักหน้ากองผัวเรานกอีไตอยู่กับผัวใจขึ้นเปล่าขึ้นไม่ได้ต่อหนึ่งโดดลงครับมาตามเอาลายน้อยแล้วกูตำปลื้มโรมึงเอาลายน้อยแล้วก็งอลายจะแก้แต่เปื่อนนั่นแหละแล้วกูตำปลื้มโรไม่จำปอกบัตรประชาชนหลักไม่ปอกบัตรเลยแรงนามแล้วหนูตำปลื้มโรนามไม่จำบอกว่ากูแก้แล้วบ้ากันบ้าผัวเราพาไปเที่ยวงานมันเดือนจิ๊บนะก้อนพี่แล้วไปปล่อยลูกปงก็ทำไมอ่ะให้ดูมันได้หลําเปื่อนไว้แล้วกูขำนุกไอ้กูไปแล้วกูขำปุ้งปองบอกกูไปว่าลุงปุ้งแห้งหมดแล้วพวกเจ้าก้องรับกูหลับปล่อยตรงใจอยากกี่เบกินแหลนขึ้นวันเพลป่อลาวดักนุกอีไตหลักเกือกก็นายจับทราบหรือไหมนายจะลักเกือกน้อยเราอ่านเดือนทริปแล้วจ้อยเห็นแก่นายได้จับป้ามาตึ้งบ้านแล้วนี่จ้อยก็เหมือนจ้อยไม่จูแล้วกูป้าแบบเปรี้ยบอกกูไปตึ้งมวดยืนดักอยู่แล้วทราบหรือไหมกลัวแล้วกูกลัวความเหลือของป๋อเอ้ยชวนเราไปกินนุ่นบวชมาลูกไปกินนุ่นบวชนะติดนวดกูเล่นไว้แล้วนุ่นบวชกูเจอน้ำแกงช่องบาทกาว่านุ่นตำบวชแจ้งเย็นแล้วรดน้ำให้ได้แรงออกกันแล้วได้กินไหมกินปีร้อยนุ่นบวชแกปนูนุ่นร้อยนุ่นอ้อวอนปลาอยู่บนปลายมาเลยเล่นอยากนุ่นบวชเล่นคนอ้อวอนอยากคนบวชอำนายเรื่องออกแกนายบุตรดีกว่าป้าฉันจะสมัครไปต่อสู้กับยักษ์ที่ไปต่อโจ้กับยักษ์ใช่แต่ฉันชนะแล้วฉันจะได้แต่งงานกับฟ้าชายทรงสุริยานะแน่นอนพระราชารับช่างแล้วไม่บิดปลิวประชิวห้าก็พระองค์ไหมราชาชัดแล้วยอมดีจะต้องไม่ขืนกลับผมไม่แลกไรตีงั้นก็กูกลับตังค์ไม่จำบูดเวลามึงนาที่ลังดกนุกกรันปวดเรากันนกอีไตเหอกูรำการอีไตไปไหนไหนบัตรีไตเดี๋ยวหน้ายิงกูเกลียดยิงเมื่อนกูกระเพือเดี๋ยวกูเมื่อนก้อยกูเมื่อนโลกวนเดี๋ยวมึงทำให้กูเกิดมาไอ้ไรแล้วก่อนก้อยปอก้อยโลกันแล้วนกปฏิโกถ้าเจอกับป้อมจะป้าคุณก้าวไปอาต่อสู้กับยักษ์ฉันจะต่อสู้กับยักษ์อย่างแน่นอนคุณนายักษ์แล้วคุณได้แต่งงานแน่นอนน้อยเอ็นไหวมากาที่ฉันไปครั้งนี้นะฉันไปต่อสู้กับยักษ์เพื่อเอาใจชนะสู่ประชาชนเฮ้ยไอ้กันจนแต่งงานนะก็ใช่ดิฉันแต่งงานพงรู้ไว้ด้วยว่าฉันแต่งอย่างมีแผนโต๊ะกระไม้แป้นก็งงแต่งอย่างแป้นปีนแล้วจะหายแป้นแตกกันเจ้ากูนึกแป้นแตกจะเป็นเหลืองเงินแล้วจนพ่อแล้วนะพ่อเชิดเชิดเราจะป้าไปพบกับยักษ์กองนายปนมาหน้าปนมาดับยา

านะว่าไงอยากมีผัวเป็นยักษ์ใช่ไหมฮะมนุษย์มันปลนเปลือความสุขให้กับเธอไม่เพียงพอใช่ไหมเหนื่อยใช่สินะมนุษย์ตัวมันเล็กเรียวแรงมันไม่พอกับสิ่งที่เธอต้องการหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะแกกำลังดูถูกฉันอ้าวก็อยากไม่บอกทำไมว่ามาทำไมจะมากล้าแกพูดค่ายนาเอ้ยแต่ก็ทำมันยากสักหน่อยถ้ามาเป็นเมียข้าพูดได้ข้ายินดีที่จะมอบความเป็นผัวให้กับนางยามนักแร่งไปบอกตื่นครูไม่ได้ต้องแจ้งตะวันแกยังฤทธิ์ยังเดชแกมีกาต้าคมเรียนมาจากสำนักของท่านอาจารย์กูก็กูใจกลัวที่กูยังก้องดีเห็นไหมนี่เห็นไหมกุยตายแห้งโอ้ยพ่อพ่อไหนกุยแต่เจ้านี่จักติดนี่มึงเห็นไหมนี่รุ่นนี้นะที่นาเบามึงป้าไปตีกันที่ภูเก็ตเปรียปลาเปรียปลากว่าป้าเผื่อมันตุบกับนิ้วถึงตามเปรียเปรียเตะออกมาเปื่อนแต่งกับเวทเจี๊ยกเจี๊ยกเตะออกมาแล้วเปื่อนยิงโป้งรอดหรือตายจากตุกนิ้วถึงตามนุ่งมองแล้วแกนี่หมาโบมันโบไม่มียึดแนปริดเกลียดแดงปูได้ดีแล้วเวลากูจะวิ่งเหรอเล่นจะวิ่งว่าใครต้องการอะไรก็บอกมาอยากเป็นเมียข้าก็บอกเอวดะกูแก้อยู่ไม่ได้มิ้นกี่มุ้ยตายแล้วไอ้จัดมันมิ้นเจ็บออกมิ้นไม่ประณีก้อยมิ้นไม่เพื่อผีเพื่อนองมิ้นเปรตไอ้เหี้ยเจ้าด้าเลยเป็นเนื้อมันจบกูจบเนื้อมันได้กินกูไม่กินหรอกบาปกัดฉันต้องการที่จะมาขอร้องแกให้คืนความเป็นอิสระสู่นครกระโจมแก้ว มันจะไม่ให้ไปหน่อยแล้วนะให้แก้เพียงคำพูดไม่ขี่พยางเนี่ยฮะบอกว่าขอร้องให้ข้าคืนความเป็นอิสระสู่กระโจมแก้วแค่นี้เหรอกับการที่ข้าเอานครกระโจมแก้วแห่งนี้มาเป็นเมืองขึ้นของข้ามันสุดยากสุดลำบากแกอย่าลืมว่าทหารของยักษ์โดนมนุษย์ฆ่าไปหลายศพเหมือนกันนะเว้ยแต่แกไม่ยอมคืนง่ายในวิธีสันติก็จำเป็นที่จะต้องต่อสู้เฮ้ยในการคืนกันโดยฉันตีวิธีไม่ได้ก็จำเป็นไอ้ป้านไปลากรถตั้งมาหัวกุ้ยตึ้งรถตั้งรถกับตั้งนี่เมื่อยหักเลยรถตีบกันหนึ่งตั้งกันอย่างนั้นวัวรถตั้งใหญ่มันอย่าเล่นมัดเล่ก็เล่นเล่ก็เดินมันอย่ากล้องนะกูกับกุยโจอยู่ดิว่าไงจะต่อสู้กับข้ากันเหรอใช่สิถ้าแกแพ้แกยอมเป็นเมียข้านะตกลงถ้าฉันชนะแกแกต้องการอะไรต้องการความเป็นอิสระสู่นครกระโจมแก้วตกลง

0: เลยไปไปเลยอย่าปลักไอ้รอยไรรอยเรายืนลืมลืมหรือไม่ระวังตัวไประวังกับคุณแท็กกับวัดอันแรกไอ้หนาแล้วอันแรกนักคนปาดตัวกันปาดเถอะนักกันนักฟ้อมนักลมนักพัดพุทธโยธาอย่าโยรักโอ้โหโยธาแบกว่าโยว่าต้องแต่งตะวันร้อยได้แล้วก่อนฝึกบวกความบ้านทุกป้องประชาชนในบ้านเมืองแต่เราได้รับเอาหลงเอาขวา
1: ไม่อยากรู้เหมือนกันว่ามนุษย์ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเนี้ยมันจะทานทานกำลังของข้าได
0: ้ไปเอาไว้
1: อย่าดีนะเว้ย
2: กูหนีเหรอกูไม่หนีมึงหรอก
1: ไม่หนีแล้วมึงวิ่งมาทำไม
2: กูวิ่งมาเพื่อที่จะตั้งหลักเจียบหน้าแกไอ้
1: จุดเดี๋ยวนี้ทั้งสองควายผลัดกันลุกผลัดกันรับยักษ์มันต่อสู้แล้วมีพละกำลังอย่างบ้าไปแสงตะวันต่อสู้มาวิจารความรู้ที่ได้เรียนมาจากสำนักของท่านอาจารย์พันลบวิชาความรู้ในเมื่อใช้ไปยิ่งใช้มันก็ยิ่งทวีคูณความปัญญาในเรี่ยวแรงของยักษ์สิครับท่านผู้ชมยิ่งใช้มันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงแสงตะวันเดินใช้ช่วงจังหวะที่ยักษ์มันเสียท่าในเมื่อมันอ่อนล้าหมดกำลัง

รือหลักเลื่อนลงแล้วตั้งอยู่มันรถตัวพลิกแล้วอูหวาแล้วแหละเราใบใจกว่าป้ายักเปรตไอ้กูบีบก็ตายโอ้งแต่ไอ้เปรตรีต่อโตกับมนุษย์พูดใจหรือแกพูดยิ่งกับมึงโตไม่ได้ไอ้บาดหลวกอันแกเปียงมึงไปต่อโตกับแจ้งตะวันล้านคูนอันมึงปบกับแจ้งตะวันก้อนแล้วถ้ามึงปบกับกูก้อนเหล็กนวลป่าเดียนกูตายแล้ววะนะปอบโหลกับไม่ต้องเติมบ่ดีกับผมไอ้เวอร์กุยเพิ่มมันให้ตายอยากเปรตกูถ้ารู้ว่ามึงอ่อนแอบ่ดีกูสั่นหน่อยเองแล้วว่าบ้ามึงจัดหน้าตายฮอกแล่นะไอ้ฮาไอ้จัดมึงอ่ะแน่จัดกูเก๊กว่าทั้งกรามถูแต่ไม่ได้กูนอกแล่ทันยกดีมึงเอาไม่ฉันแก้มัดไงไอ้ป้อมใบยอดนี่กันมัดออกแล้วกันมัดแล้วแก้ได้แล้วอ่ะกูว่าแล้วนี่ขากันกับปอรอยมูกเรียบนูกันยายบายทีนี้จะทำยังไงคุณก็คือผู้ชนะยักษ์ก็คุยสารภาพครับขึ้นจากนครเล่นเน้นใดนี่นะเออแน่นอนที่สุดคือกับคุณคือผู้พิเศษแล้วคุณก็ได้ปกครองเมืองนี้ใบจริงเผอนาบานเมืองนี้อุดมสมบูรณ์จริงไอ้มึงแหละดูเลยต้นไม้อันกว่าเพื่อกันนาดโกนปลูกมดแล้วใบอย่างจดเลยดูแลดูนอนเลยอุ้ยก้าโคนปลูกมาแล้วใบจุนไอ้อันกลางปลูกของอ่ะไปแล่ปลูกโอ้ไม่รกปิดกับบ้านเราว่าป้าบ้านเราปลูกว่ามันล่าไปตึงกุดแล่หลงเจ้าว่าลงหัวแล้วมันนี่ลงปลื้มตันคืนนึงแล้วมันตั้มไม่ไรตั้งคืนแกไม่กินลงหัวพอแล้วนักเพราะว่าจวยจันยกเราปล่อยยักษ์นี้ไปครับก่อนนี้ปล่อยเดี๋ยวจะก้มไปฮะน้ำมันเบนซินมาหนึ่งขวดเจ็ดเดือดราดแล้วของมันขึ้นไข่เตปอจุดโอ้ยโอ้ยจับไปบ้านเมืองมึงแล้วไอ้บาสหลวงเขาหลวงเขาเอาขึ้นลังควายบินขึ้นแปลกเปล่าหน้าว่าก้อยหนูแล้วไอ้ร้อยลูกนกเอียงห้องไม่ใบตั้งผัวตั้งลูกเนี่ยโขพี่นี่กันแล้วป่าฉันก็ไปคว้าราชาทินุราชเดี๋ยวนี้กับคุณจะได้รับรางวัลติมีขานอกจากการแต่งงานกับกว่าชายทรงรุยาเชิญค่ะตกลงใจแปะหน้าใหญ่กล้าแปะเว้าเพื่อตูนแก้วความจริงที่ยิ่งปรารถนา

0: ว้างฉันมีนามว่าแสงตะวันเปกคะเป็นลูกบุญธรรมของนางยักษ์มัคคีวัน
1: โอ้เธอมีความสามารถจริงๆเธอรู้ไหมรางวัลที่เธอได้รับนั้นคืออะไร
0: คือการแต่งงานกับคว้าชายจงสุริยาเปกคะ
1: เธอจะได้เป็นราชินีต่อไปในอนาคตบุคคลทั้งสองคนนั้นชื่ออะไร
2: กล่าวกระหม่อมเชิญนายป้านเถอะคนนอนกล่าวพระพุทธโป้งไว้เถอะ
3: กับเวลาใกล้หมดครับกวักรูปาทิตย์ไต่เหลากับตีอยู่ได้กับใจอยู่ยากครับกับตีอยู่ได้กับใจอยู่ยากผมหมายถึงว่าตีอยู่อาจจะแม้จะขับแคบก็อยู่ได้ถ้าสบายใจแต่ถ้าอึดอัดใจถึงแม้พื้นที่จะกว้างใหญ่เท่าไรก็อยู่ไม่ได้ครับกับตีอยู่ได้กับใจอยู่ยากกาตีเตือนใจครับเวลาไม่อาจรักษาถูกทิ้งเวลาไม่อาจจะรักษาถูกทิ้งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาตนเองได้ครับวันนี้เวลาหมดเวลาก็พบกันไม่วันชุกวันเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันนาล่วงครับวันนี้ลาคนครับสวัสดีครับ

โนราไปกินแกงเลี้ยงไปหัวมินท้องชาวตัดสิน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาสมัยหน้าโดยระบุว่าส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะมีการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแม้การชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้ปุริมปราศโสภาภารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทงเพิ่มความจุแก้ภัยแล้งยั่งยืน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรในพื้นที่ปัจจุบันภาพรวมจังหวัดสกลนครมีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ61อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างไรก็ตามกรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทงซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและระบบส่งน้ำชำรุดโดยเตรียมดำเนินโครงการพัฒนา4โครงการวงเงิน128ล้านบาทเริ่มต้นปีงบประมาณ2571เพื่อเพิ่มความจุอ่างเป็น 8.20 ล้านลูกบาศก์เมตรและขยายพื้นที่ชนประทานเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ไร่พร้อมยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่กิจกรรมของชุมชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำคือหัวใจหลักของการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีคณะผู้บริหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดส.ส.ในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบริการบันเทิงในจังหวัดยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
8: นายสุกิจมีพริ้งในอำเภอบ้านนาเดิมนำทีมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการจำนวน8 แห่งเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดซึ่งได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินมาตรการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งข้อมูลล่าสุดสุราษฎร์ธานีติดอันดับ3ของประเทศจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดอ่อนปวีวงศ์ชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: ประเทศไทยเป็นไทยที่มั่นคงได้ด้วยคนในชาติมีความรักความสามัคคีมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมีเอกลักษณ์และความงดงามในแบบฉบับของไทยฐานะพลเมืองหนึ่งของชาติมาร่วมกันสร้างความมั่นคงสู่ความเป็นปึกแผ่นสร้างชาติไทยให้ยั่งยืนด้วยความภาคภูมิใจสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
13: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
12: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์หลายปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนหรือเป็นการโพสอะไรที่เป็นความคิดในแง่ลบการสื่อสารในทางบวกจะเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างความรู้สึกที่ดีตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันร่วมทางสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิดและสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นพลังของชาติในอนาคตร่วมทางประโยชน์โดยส่วนรวมให้ยั่งยืนในทางที่ดีตลอดไปแช่โพสอะไรดีๆดีว่าไปวายเข้าฟังในทางที่ไม่สร้างสรรค์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์โรคอุบัติใหม่คืออะไรกันแน่โรคอุบัติใหม่คือโรคติดต่อชนิดใหม่ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนเลยและต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคใหม่เพื่อหาวิธีการรักษาเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไหมพบในพื้นที่ไหมไหมเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแล้วจะทำอย่างไรให้รอดเมื่อเกิดโรคอุบัติไหมไม่ยากค่ะเช่นเตรียมหาข้อมูลของโรคตลอดจนการรักษาและการป้องกันการปรับเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็นนิวนอร์มอลหรือว่าเน็กนอร์มอลเตรียมจิตใจให้พร้อมไม่กังวลจนเกินไป รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายทำลายความเครียดแค่นี้ก็รอดแล้วค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสัปดาห์ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็มาพบกับฝนณัฐมนต์ชัยศิริค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยข่าวแรกค่ะ
1: ผู้ว่ากระบี่พบปะพระนวกะโครงการอบรมสัมมนาคณะสงฆ์และปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานพระภิกษุนวกะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10พร้อมฝากข้อคิดใช้ธรรมะเป็นเข็มทิศใช้สติเป็นเครื่องนำทางและใช้ปัญญาเป็นพลังในการดำเนินชีวิตนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวพบปะและถวายกำลังใจแก่พระนวกะ142รูปซึ่งได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะสงฆ์และปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานพระภิกษุนวกะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ณวัดโพคาจุฑามาสตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ระบุว่าการบวชเป็นโอกาสอันประเสริฐของชีวิตเพราะจะได้หยุดจากความวุ่นวายภายนอกแล้วหันกลับมาพิจารณาและพัฒนาตนเองจากภายในการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะช่วยให้เกิดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณค่าแม้ช่วงเวลาแห่งการอบรมมีเพียง7วันหากตั้งใจปฏิบัติอาจเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้ทั้งชีวิตเพราะธรรมะไม่ใช่เรื่องที่อยู่เฉพาะในวัดแต่เป็นหลักในการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและสร้างสังคมให้มีความสุขพร้อมฝากข้อคิดแก่พระนวกะทุกรูปไว้3ประการได้แก่ใช้ธรรมะเป็นเข็มทิศใช้สติเป็นเครื่องนำทางและใช้ปัญญาเป็นพลังในการดำเนินชีวิตด้านนางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์ในจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่และพุทธบริษัทโดยมีพระครูศรีธรรมวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ้าอาวาสวัดโพคาจุฑามาสเป็นประธานดำเนินงานโครงการโดยในปีนี้มีพระสังฆาธิการพระภิกษุพี่เลี้ยงและภิกษุนวกะเข้าร่วมโครงการ200รูปปลัดจังหวัดกระบี่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเสริมเขี้ยวเล็บผู้ปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงที่โรงแรมเรดจินเจอร์ชิครีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวโดยมีนายวิพุฒวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะของพนักงานดูแลเรือให้มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานมีจิตสำนึกด้านการบริการสามารถดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2569โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน30คนด้านปลัดจังหวัดกระบี่กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศการท่องเที่ยวถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดดังนั้นการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะพนักงานดูแลเรือซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวก

ในครั้งนี้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อช่วยการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและทำให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เปลี่ยนปลั๊กไฟตามโครงการเปลี่ยนปลั๊กไฟป้องกันอัคคีภัยในบ้านเรือนกลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569นางสรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่มอบหมายให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนปลั๊กไฟตามโครงการเปลี่ยนปลั๊กไฟป้องกันอัคคีภัยในบ้านเรือนกลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน1ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปลายพระยาณบ้านนางสาวหลอบคงดีบ้านเลขที่40หมู่ที่1ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่การลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนปลั๊กไฟรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดทรุดโทรมในบ้านเรือนของประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสพป.กระบี่รับรางวัลดีเด่น Good Practice ด้านการบริหารการประเมินคุณภาพผู้เรียนและการประเมินความสามารถด้านการอ่านปีการศึกษา2568ดร.จอมขวัญ นครไทยสงฆ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ผ่านการคัดเลือกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารการประเมินคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา2568โดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test หรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็น1ใน68เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอีกทั้งได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งนับเป็น1ใน56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในครั้งนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสพป.กระบี่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้ผลการประเมิน RT และ NT เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพผู้เรียนในด้านการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในทุกระดับดร.จอมขวัญยังกล่าวอีกว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาครูศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคส่วนที่ร่วมกับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานของสพท.จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่พร้อมยืนยันว่าสพป.กระบี่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในรายการรอบวันทันข่าวสัปดาห์นะคะสำหรับช่วงท้ายของรายการแน่นอนค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีรายการใน
เรื่องราวของรายการบานไม่รู้โรยนะคะซึ่งก็จะเป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะ

0: ก็จะทิ้งท้ายรายการนะคะวันนี้ไปด้วยรายการบานไม่รู้โรยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์โดยมีดิฉันวาสนาบัวทองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายค่ะรับรู้เข้าใจและตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยนะคะเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งรายการเราก็จะมี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็คือสาระดีๆมีมาฝากช่วงที่2ช่วงถามมาต่อไปและช่วงที่3คือข่าวสารน่ารู้สู่บ้านไม่รู้โรยนะคะพร้อมกับมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องมิติด้านเศรษฐกิจและการมีวินัยทางการเงินก่อนเกษียณเพราะว่ารายได้อาจจะลดลงแต่รายจ่ายยังคงอยู่หากเตรียมตัวดีชีวิตหลังเกษียณก็จะยังบานไม่รู้โรยได้อย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงสาระดีๆมีมาฝากก่อนอื่นก็มารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักบทเพลงก่อนค่ะ

0: ่องสาระดีๆมีมาฝาก
1: มาถึงช่วงสาระดีๆมีมาฝากกันแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเกษียณอย่างมั่นคงเริ่มต้นที่การวางแผนการเงินคุณผู้ฟังคะการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนที่มีรายได้สูงเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของวินัยแล้วก็การวางแผนค่ะสิ่งแรกที่ผู้สูงวัยหรือผู้ใกล้เกษียณควรทำก็คือรู้จักรายรับรายจ่ายของตนเองลองจดบันทึกว่าในแต่ละเดือนเราใช้เงินไปกับเรื่องใดบ้างอะไรที่ลดได้เพราะเงินที่ประหยัดได้คือเงินออมในอนาคตสิ่งต่อมาก็คือการไม่มีหนี้หรือมีหนี้ให้น้อยที่สุดก่อนเกษียณหนี้สินเปรียบเสมือนภาระที่ทำให้เงินบำนาญหรือเงินออมร่อยรออย่างรวดเร็วหากยังมีหนี้ควรวางแผนทยอยปิดโดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงอีกเรื่องสำคัญก็คือการออมอย่างสม่ำเสมอแม้จะออมไม่ได้มากแต่ถ้าหากว่าทำอย่างต่อเนื่องเงินก้อนเล็กๆก็จะกลายเป็นหลักประกันความมั่นคงในวัยสูงอายุอาจเลือกออมในรูปแบบเงินฝากกองทุนชุมชนหรือสวัสดิการของชมรมผู้สูงอายุและสุดท้ายค่ะอย่าลืมเตรียมเงินสำรองเพื่อเหตุฉุกเฉินและค่ารักษาพยาบาลเพราะสุขภาพคือค่าใช้จ่ายที่คาดเดาไม่ได้การเตรียมความพร้อมไว้ก่อนย่อมดีกว่าแก้ไขภายหลังนะคะนี่คือสาระดีๆที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังนำไปปรับใช้นะคะเพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณยังคงมั่นคงและมีความสุขนะคะช่วงหน้าจะเป็นช่วงถามมาต่อไปอย่าพลาดกันนะคะว่าเป็นประเด็นอะไรช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงค่ะ

0: ช่วงถามมาตอบไป
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณพัศกรผลบุญอุปนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นะคะมาร่วมรายการสวัสดีค่ะคุณพัศกรคะ
2: สวัสดีครับคุณวัฒนาครับ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะค่ะวันนี้จะขอพูดถึงประเด็นในเรื่องของมิติด้านเศรษฐกิจการมีวินัยทางการเงินก่อนเกษียณอายุนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของท่านอุปนายกอะค่ะผู้สูงวัยที่มีวินัยทางการเงินมักมีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากผู้ที่ไม่วางแผนอย่างไรบ้างคะ
2: อันนี้จากประสบการณ์นะครับผู้สูงอายุที่ได้วางแผนวินัยทางการเงินซึ่งหลังจากเกษียณหรือว่าหลังจากพ้นช่วงวัยทำงานนะครับเป็นวัยที่ควรจะให้ความสำคัญกับตัวเองก็จะมีเงินออมหลายประเภทนะครับในการที่เราจะออมเราจะเก็บเราจะวางแผนทีนี้ในส่วนของสมาคมเนี่ยก็เป็นการวางแผนช่วงหนึ่งซึ่งเงินน้อยๆแล้วก็ได้ประโยชน์กับทายาทนะที่จะได้ใช้ในยามฉุกเฉินถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์เบื้องต้นได้เล็กๆน้อยๆนะครับมันอาจจะไม่มากเท่าที่ควรแต่ว่ายังมีประโยชน์กับคนที่อยู่ด้านหลังอย่างแน่นอนเพราะนั้นควรจะวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเฉลี่ยรายได้ที่เราจ่ายไปโดยความไม่จำเป็นในแต่ละวันเนี่ยเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับเราและคนข้างหลังมากขึ้นอย่างไรนะครับ
1: ท่านคะในเรื่องของการเงินนะคะด้านใดที่ผู้สูงวัยควรที่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกหลังจากเข้าสู่วัยเกษียณนะคะ
2: การวางแผนด้านการเงินด้านที่ผู้สูงวัยควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีอยู่สองประเภทประเภทแรกนี่ผมว่าประเภทนี้นี่คงจะไม่ลำบากเท่าที่ควรก็คือบุคคลที่เป็นข้าราชการแล้วก็เกษียณอายุราชการซึ่งบางคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้ระบบในการรับเงินบำนาญ นะครับถ้าหากว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยการใช้จ่ายในแต่ละวันซึ่งเรียกว่าปลดภาระของตัวเองไปเกือบหมดทั้งหมดแล้วนะบ้านรถการศึกษาของบุตรอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาเงินเกษียณเนี่ยมาออมไว้ส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งวิธีออมจะออมอย่างไรเราจะทำอย่างไรก็อยู่ที่เราวางแผนแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นข้าราชการคนเหล่านี้ยังมีบุคคลที่หาเช้ากินค่ำนะคนที่ยังไม่มีรายได้ประจำไม่มีรายได้แน่นอนควรจะวางแผนในสมาคมเราเนี่ยคนประเภทนี้ก็มีเยอะนะครับเพราะว่าเขาสมัครเข้ามาเพื่อหวังเงินสงเคราะห์นะในบั้นปลายให้กับทายาทว่าจะได้มีส่วนช่วยบรรเทาความลำบากของเขาได้บ้างนะครับซึ่งบางคนที่มาสมัครเนี่ยลำบากจริงๆแต่เมื่อเขาสมัครเข้ามาแล้วก็มีวินัยในการออมเป็นอย่างดีนะครับตามกำหนดที่เราได้แจ้งไป
1: ค่ะในส่วนของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองกระบี่นะคะผู้สูงอายุมีบทบาทหรือว่ากิจกรรมอย่างไรบ้างคะที่ช่วยปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกค่ะ
2: การปลูกฝังการเงินให้กับสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นี่นะครับเราได้วางแผนก็คือเริ่มจากการที่คุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเราก็จะมีค่าสมัครนะ100บาทตลอดชีพนะครับคุณสมัครครั้งเดียวจ่ายแค่100เดียวตลอดชีพ2เงินบำรุงรายปีสำหรับใช้จ่ายเป็นในเรื่องของการดำเนินงานเราก็จะใช้จากเงินส่วนนี้ครับเข้ามา3เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่คุณจะต้องชำระคนละ200บาทคือชำระล่วงหน้าใน4รายนะเขาเรียกว่าเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า4รายถ้าสมาชิกของเราในกลุ่มเนี่ยคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นอะไรไปเรามีเงินที่จะไปจ่ายให้เขาได้ทันทีเมื่อเขายื่นเอกสารมาให้เราพร้อมเพรียงนะครับ
1: ก็อยากจะให้ท่านเนี่ยฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำถึงผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณนะคะเพื่อที่จะสร้าง

0: ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวค่ะ
1: ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วัยเกษียณหรือเกษียณมาแล้วก็ดีนะครับการวางแผนในเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละวันแต่ละเรื่องนะเราจะต้องวางแผนแล้วก็มีการคิดให้รอบคอบนะครับส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนี่นะครับก็จะหมดไปกับลูกหลานนะในเรื่องใช้จ่ายสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรามีรายได้เข้ามาเราก็ต้องแบ่งสำรองว่าเราจะเก็บอย่างไรเราจะใช้จ่ายอย่างไรอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าประมาทกับชีวิตของตัวเองเพราะว่าเงินเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศนะใครจะไขว่คว้าเอามาเมื่อไหร่ก็ได้หรือมันจะล่องลอยจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นถ้าเรามีวินัยในเรื่องของการเงินเมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณเราวางแผนอย่างที่บอกว่าภาระบางเรื่องเราก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะนั้นเรามีโอกาสเต็มที่อยากเที่ยวก็เที่ยวนะเราจะเที่ยวอย่างสนุกสนานเพราะว่าเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนวัยเกษียณและเมื่อหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยลูกบางคนได้มีหน้าที่การงานทำก็ยังดูแลพ่อแม่นะส่งจุนเจือพ่อแม่เราก็ยังมีรายได้เพิ่มก็มาจากเงินบำนาญเพราะนั้นการใช้จ่ายทุกอย่างมันจะต้องรอบคอบนะครับ

0: ราขอออกไปด้วยนะ
1: ก็เราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรอ
2: ตกลงมันเป็นอะไรกันแน
3: ่อย่าทำแบบนี้เราอึดอัดทุกครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอ

0: ่องข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรย
1: มาถึงช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรยนะคะวันนี้จะนำข่าวเกี่ยวกับคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเก็บเงินไม่พอใช้หลังเกษียณซึ่งผลสำรวจจากธนาคารพบว่าคนไทยกว่า 30% ไม่มีเงินเก็บสำหรับวัยเกษียณเลยและอีกกว่า 60% มีเงินเก็บไม่ถึง 200,000 บาทซึ่งอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเมื่อถึงวัยสูงอายุทั้งนี้สะท้อนว่าคนไทยยังต้องให้ความสำคัญกับการออมและวางแผนการเงินมากขึ้นก่อนเกษียณนะคะอีกเรื่องค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณเตือนคนไทยเสี่ยงเกษียณไม่พร้อมเป็นอีกข่าวจากการวางแผนการเงินชี้ว่าหากเกษียณก่อนวัย45ปีคนไทยจำนวนมากยังไม่มีแผนการเงินแบบรอบด้านและขาดเครื่องมือช่วยบริหารหนี้และออมเงินอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งองค์กรด้านการเงินหลายแห่งแนะนำให้ใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆเพื่อให้พร้อมทั้งก่อนและหลังเกษียณค่ะซึ่งทั้งสองข่าวนี้ก็จะช่วยย้ำว่าวินัยทางการเงินและการออมเป็นเรื่องสำคัญหากเตรียมตัวไม่ดีอาจพบปัญหาเศรษฐกิจในวัยเกษียณจริงค่ะ
2: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
3: โดยเฉพาะการแชร
2: ์ดูกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
1: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบานไม่รู้โรยหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบานไม่รู้โรยมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับยืนยันรัฐบาลทำงานผ่านเอกสารทางการเท่านั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนถูกหลอกลวงทางดิจิทัลโดยได้ย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพทางดิจิทัลที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้โดยเฉพาะแก๊งที่แอบอ้างเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือหน่วยงานภาครัฐโทรศัพท์มาทวงถามเงินเรียกเก็บค่ามิเตอร์ภาษีหรือค่าปรับต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายทวงถามเงินหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาดการดำเนินการทางกฎหมายหรือการเรียกเก็บเงินของรัฐจะต้องออกเป็นเอกสารทางราชการเพื่อยืนยันเท่านั้นจะไม่มีการโทรศัพท์สั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอันขาดนอกจากนี้มิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์สร้างความตกใจด้วยการขู่เรื่องค่าปรับที่สูงเกินจริงเช่นสูง 3-10 เท่าเพื่อกดดันให้เหยื่อรีบโอนเงินขอเตือนให้ประชาชนยึดหลักหยุดคิดก่อนโอนหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แปลกปลอมที่แนบมากับข้อความน่าสงสัยพร้อมทั้งเตือนให้งดการแชร์ลิงก์หรือข้อความต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขเพื่อประชาชน
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมุ่งเป็นกำแพงพิงหลังให้กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและอุตรดิตถ์โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมณโรงแรมเรือนแพอำเภอเมืองพิษณุโลกในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ทางสังคมผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปเทคโนโลยีผ่านพม.แคร์เพื่อเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการการพัฒนาเด็กเยาวชนสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งการเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยบ้านเพื่อคนไทยการสร้างอาชีพผ่านแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนตลอดจนการปรับปรุงระบบราชการและกฎหมายให้เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตลาดเกษตรกรเชียงรายผลักดันการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ประชาชน
11: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย3แยกดอยตองโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าเกษตรไทยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยภายในงานยังมีการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าต้องการผลักดันตลาดเกษตรกรเชียงรายให้เป็นพื้นที่ถาวรและเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้และสินค้าเกษตรไทยวสินคำพิรวงศ์สวท.เชียงรายรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับทักทายกับน้องๆครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับผมกับวันเสาร์ที่15สิงหาคมครับวันนี้นะฮะรายการของเราก็มาทักทายนะครับเป็นเช่นเคยครับกับกิจกรรมดีๆสร้างสรรค์ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับกับรายการของเด็กและเยาวชนครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์และก็เรื่องราวดีๆครับที่พี่ฤทธิ์พร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขที่อยากจะมาฝากโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสสำหรับเรื่องละครมาแล้วละครเวทีนะครับที่เซ็นทรัลกระบี่ครับผมต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เมื่อวานจริงๆก่อนเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะที่มีการรถโชว์ไปยังถนนคนเดินกระบี่นะครับหรือแม้กระทั่งที่ปูดำนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะฮะที่ทางททนะครับสำนักงานกระบี่ครับได้เชิญชวนทุกท่านนะครับได้แต่งกายหลากสีครับเพื่อมาแลละครที่เซ็นทรัลกระบี่ครับจะสีไหนก็แล้วแต่นะฮะที่เมื่อคืนนะฮะก็จริงๆก็มีพี่ๆนะครับสำหรับสื่อมวลชนเนาะที่มีการเปิดรอบสื่อมวลชนไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นcolorful ทีเดียวเลยนะครับสำหรับเรื่องกระบี่ริมเรเสน่ห์บ้านเรานะฮะก็มีการโปรโมทคณะสร้างสรรค์มากมายทีเดียวเลยนะครับสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ค่ำคืนนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่อยากจะเชิญชวนนะฮะในการที่มาชมนะครับกับละครเวทีนะฮะกับผลงานสร้างสรรค์นะฮะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเรานะครับเตรียมตัวด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันซึ่งจริงๆแล้วในช่วงนี้ตั้งแต่เวลาหลังจากที่เราจบรายการของสุขโซนแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับตั้งแต่เวลา19:30 น.นะครับเอาเป็นว่าอย่าลืมไปรับชมสำหรับผลงานดีๆนะฮะที่ทีมงานน้องๆ นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานสำหรับละครเวทีเรื่องกระบี่ริมเรแล้วก็วันนี้เราก็มาฝากบทเพลงนี้เช่นกันครับผม

0: ครับผมสำหรับกระบี่ริมเลนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับผมสำหรับบทเพลงกระบี่ริมเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับThe Musical นะครับที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวนะครับแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ครับได้เชิญชวนเนาะทุกท่านมาสัมผัสกับเสน่ห์ไทยนะครับสำหรับเรื่องราวที่พื้นที่ของกระบี่นะฮะที่ต้องบอกว่าเป็น Feel on the Feeling นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะครับการท่องเที่ยวในรูปแบบไผ่เขาเรียกว่าในรูปแบบใหม่นะครับผ่านละครเวทีนะครับกับกระบี่ริมเลนะครับเสน่ห์บ้านเราครับผมซึ่งเป็นเจอร์นี่การเดินทางผ่าน The Musical นะครับซึ่งร่วมการเดินทางในครั้งนี้ครับก็มีน้องๆ นะครับจากเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับได้ร่วมสร้างสรรค์และก็ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราจะเห็นตั้งแต่เมื่อคืนเนาะตะการตามากนะครับของการแสดงผลงานนะครับผ่านบทเพลงไพเราะนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวที่เป็นภาพประทับใจนะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับก็อย่างที่บอกว่ามีพี่ๆสื่อมวลชนในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เนาะได้ไปชมนะครับสำหรับเมื่อค่ำคืนนี้นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะฮะก็สามารถจะเข้าไปชมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีครับที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าการเรื่องนี้นะครับก็เป็นน้องซานอัศรันนะครับมะนะฮะซึ่งเป็นทั้งผู้เขียนบทกำกับการแสดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีนักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นอาหนูสุรศักดิ์ชัยยะอัดนะครับคุณแบงค์นะครับเฉลิมรัตน์รวมไปถึงคุณแคทมารินินนะครับคุณภูริมนะครับนิชการครับแล้วก็คุณนิกกี้นะครับจาคอบแล้วก็รวมไปถึงคุณกิ๊กกมลพรนะครับซึ่งเป็นนักแสดงหลักด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้นะฮะใครอยากจะไปชมย้ำอีกครั้งครับ 19:30 นาทีครับแล้วก็เมื่อวานใครไปชมมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้ครับที่0756110022ครับรวมไปถึงแฟนเพจนะครับที่ใน Facebook นะครับของสวทกระบี่แล้วก็แฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะครับกับกิจกรรมดีๆพื้นที่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่บ้านเราครับ
1: เสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
0: ่ครับกับกิจกรรมดีๆสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของมหัศจรรย์ครับในช่วงของกิจกรรมสร้างสรรค์ความสุขแบบนี้ครับ

0: โซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับผมอย่างที่บอกครับว่าช่วงเวลาแบบนี้ครับช่วงเย็นแบบนี้ครับที่เราอยากจะมาทักทายและก็พูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวดีๆในช่วงของอ่านยกกำลังสุขครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับที่เรานำเรื่องราวของการอ่านนะครับกับการเปิดโลกกว้างของการอ่านที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการอ่านมีความสำคัญมากครับ
2: เปิดโลกกว้างด้วยหนังสืออ่านยกกำลังสุข
1: ครับสำหรับในช่วงนี้ครับกับเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือครับอ่านยกกำลังสุขครับสนับสนุนโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับโดยสโมสรยกกำลังสุขของเราครับผมกับเรื่องราวดีๆวันนี้เราหยิบหนังสือนะฮะต้องบอกว่าเป็นหนังสือของคิ้วต่ำครับที่อยากพูดคุยนะฮะและก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวสำหรับการเป็นคนธรรมดาที่เห็นคุณค่านะครับเห็นค่าของตัวเองครับผมเพราะว่าเรื่องราวของการเป็นคนธรรมดาที่เห็นค่าด้วยตนเองครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นด้วยกับด้วยความรักหรือว่าและความห่างไกลครับจะอยู่ใกล้นะครับคนที่เป็นมิตรต่อสุขภาพใจและก็จงห่างไกลสำหรับคนที่เป็นภัยต่อสุขภาพจิตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราก็เห็นว่าถ้าเราเป็นมิตรนะกับความกับคนที่เป็นห่วงเราเนาะและก็คนที่ปรารถนาดีทำให้ความรู้สึกดีๆของเราเนี่ยก็กลับคืนมานะครับเช่นเดียวกันครับกับการอยู่เฉยๆครับก็สบายใจดีนะครับผมในช่วงเวลาพักนะฮะอาจจะเป็นการไม่ต้องไปรับรู้อะไรมากมายครับไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องถามเขาว่าไม่ต้องตามใจใครต่อใครครับแต่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆปล่อยใจสบายๆครับแล้วจะเป็นตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นครับเป็นสิ่งที่เราอยู่เฉยๆก็สบายใจครับรวมไปถึงลาวันนี้ครับเพิ่มเติมแรงใจครับไม่เริ่มพรุ่งนี้ครับให้ดีกว่าเดิมครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอย่าเอาความสุขนะครับไปผูกกับคนอื่นครับเพราะเราต่างกันมีมาตรฐานไม่เหมือนกันครับของความเขาว่าของความสบายใจก็ต่างออกเขาว่าต่างกันออกไปนะครับปล่อยวางนะครับเมื่อวานและก็เต็มที่กับวันนี้ครับที่สำคัญครับมีความหวังกับวันต่อไปครับและลองขอบใจตนเองที่ผ่านมาได้ในแต่ละวันนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราอยากจะมาฝากด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราอยากจะให้หยิบหนังสือดีๆแล้วก็มาอ่านกันเป็นการเพิ่มความก็ว่าความสุขนะฮะในรูปแบบของการใช้หนังสือกับอ่านยกกำลังสุขของเรานั่นเองครับ
2: เปิดโลกกว้างด้วยหนังสืออ่านยกกำลังสุข
1: ครับหนังสือที่ว่านั้นนะครับ

0: ็เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของธรรมดาที่มีความสุขนะครับของคิ้วต่ำนะครับก็สามารถจะไปหาอ่านได้นะครับผมหรือว่าเข้าไปร้านหนังสือหรือเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับและในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของนิทานเนาะโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีน้องๆ นะครับเด็กเล็กตั้งแต่ในครรภ์นะครับจนถึงเขาเรียกอายุ3-5 ปีได้หมดเลยครับการใช้หนังสือนิทานเป็นการเปิดโลกด้วยการอ่านครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับกับความสุขของเกาะแห่งการอ่านครับ
1: ความสุขเกิดขึ้นรอบตัวอ่านยกกำลังสุขเกาะแห่งการอ่าน
2: โอกาสเพื่อนน้องในพื้นที่ห่างไกลเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือสสส.โดยกลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจังหวัดกระบี่รวมกับภาคีสื่อท้องถิ่นกระบี่ชวนทุกท่านมอบหนังสือดีให้น้องเปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือในพื้นที่เกาะแห่งการอ่านเพียงแค่ส่งหนังสือดีมาที่เราศูนย์สื่อสารเด็กไทยหรือส่งหนังสือมาที่สถานีที่ท่านรับฟังอยู่นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Facebook เกาะแห่งการอ่านหรือเพจสโมสรลูกปูดำโทร0952735678รอทุกความหวังเพื่อเติมเต็มโอกาสที่จะส่งมอบต่อในวันเด็กปีนี้แทนของขวัญให้น้องมอบรักด้วยหนังสือ

0: วันตรุษจีนมอบหนังสือแห่งความดีวันสงกรานต์มอบหนังสือเฮ้ยก็เปลี่ยนกว่านะสิสรุปว่าวันดีๆเรามอบหนังสือให้กัน
1: ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนหรือเทศกาลไหนเราก็มอบหนังสือให้กันได้เสมอเพราะหนังสือเหล่านี้แทนความรักความห่วงใยจากหัวใจหนึ่งสู่อีกหัวใจหนึ่งได้เป็นอย่างดีมาร่วมมอบหนังสือเพื่อเป็นของขวัญด้วยความรักและความดีเพื่อความสุขกันนะครับ

หรอกค่ะคุณแม่จะไม่ตีหนูหรอกเพราะหนูพูดความจริงไงคะถ้าหนูเป็นเด็กกล้าหาญหนูกล้าพูดว่าหนูทำอะไรครูว่านะไม่ตีหรอกค่ะ

ที่พูดความจริงนะคะไม่มีผู้ใหญ่คนไหนหรอกจะตีลงบอกคุณพ่อไปเถอะค่ะว่าหนูเป็นคนทำแล้วคุณพ่อจะภูมิใจมากเลย

ขอสมมติเป็นเรื่องสุดท้ายตอนคุณครูมีคุณครูของคุณครูไม่อยู่แล้วจะกัดของคุณครู

จะกันสีดำอันเล็กๆที่อยู่บนโต๊ะคุณครูตอนนี้แตกแล้วใช่ไหมคะ

0: ุกซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่โอกาสเพื่อนน้องในพื้นที่ห่างไกลเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือสสส.โดยกลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีสื่อท้องถิ่นกระบี่ชวนทุกท่านมอบหนังสือดีให้น้องเปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือในพื้นที่เกาะแห่งการอ่านเพียงแค่ส่งหนังสือดีมาที่เราศูนย์สื่อสารเด็กไทยหรือส่งหนังสือมาที่สถานีที่ท่านรับฟังอยู่นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Facebook เกาะแห่งการอ่านหรือเพจสโมสรลูกปูดำโทร0952735678รอทุกความหวังเพื่อเติมเต็มโอกาสที่จะส่งมอบต่อในวันเด็กปีนี้แทนของขวัญให้น้องมอบรักด้วยหนังสือ

0: ชวนมาอ่านกันนะครับ
1: ครับผมก็แห่งการอ่านชวนกันมาอ่านนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆครับที่รายการสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับได้ร่วมกับทางเครือข่ายของวิทยุนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่รวมไปถึงสวทช FM 98.5 MHz ครับที่เรามีการระดมหนังสือนะครับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในทุกๆปีในช่วงของวันเด็กนะครับซึ่งวันเด็กในปีนี้เนาะเราก็ได้มีการนำหนังสือนะครับไปให้น้องๆในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะยิ่งในตำบลของเกาะศรีบอยานะครับผมแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆสร้างสรรค์ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับภายใต้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนั่นเองครับผมวันนี้ครับสำหรับในช่วงของการเปิดโลกกว้างด้วยการอ่านครับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญกับหนังสือครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือนิทานครับที่ช่วยในเรื่องของการสร้างพัฒนาการให้เด็กได้รอบด้านนะครับทั้งด้านภาษานะครับสติปัญญาอารมณ์และสังคมครับผ่านการฟังเสียงนะครับการดูภาพประกอบและก็รวมไปถึงการสร้างจินตนาการร่วมกันครับคุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถเลือกหนังสือและก็ปรับวิธีการเล่าให้เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของลูกน้อยได้แน่นอนครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าประโยชน์ของนิทานต่อการพัฒนาเด็กไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่านิทานเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถจะช่วยพัฒนาการได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะฮะไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้เลยนะครับว่านิทานเนี่ยมันสามารถจะช่วยพัฒนาการเด็กได้จริงๆครับผมเพราะประโยชน์ของนิทานครับในด้านภาษาจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคลังคำศัพท์ฝึกการออกเสียงและก็รวมไปถึงการฟังด้วยครับแล้วก็ในด้านของสติปัญญาครับกระตุ้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และก็การแก้ปัญหาด้วยครับส่วนในด้านอารมณ์และก็จิตใจครับในเป็นการฝึกเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความผูกพันหล่อหลอมนะครับในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมครับส่วนในด้านสังคมครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับกับผู้อื่นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดการอารมณ์ของตนเองได้ด้วยนะครับผมซึ่งทุกท่านก็สามารถจะเข้าไปดูนะครับเรื่องของนิทานนะฮะหรือว่าเทคนิคนะฮะได้ที่แฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะครับก็จะมีเนื้อหานะครับที่เราสร้างสรรวิธีการอ่านหรือว่าเนื้อหาความสำคัญของการอ่านนะครับในแต่ละช่วงวัยด้วยครับวันนี้ครับนอกเหนือจากเราพูดถึงเรื่องของความสำคัญแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิทานครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการเลือกนิทานให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึง1ปีครับสามารถจะเลือกภาพที่เป็นภาพผ้าหรือพลาสติกนุ่มนิ่มนะฮะเป็นหนานุ่มก็ได้เหมือนกันครับผมมีรูปสัตว์หรือสิ่งของขนาดใหญ่ที่มีสีชัดเจนนะครับเหมือนกันได้นะครับซึ่งตัวอักษรหรือว่าข้อความเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับในขณะเดียวกันในวัย 2-3 ปีครับก็สามารถจะเลือกนิทานที่เป็นคำคล้องจองนะครับเรื่องราววิถีชีวิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเรียนแบบเสียงธรรมชาติครับเราก็สามารถจะหานิทานที่ดูแล้วแบบเด็กๆชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสัตว์อะไรต่างๆครับแล้วก็รวมไปถึงวัยอายุ 4-5 ปีครับก็สามารถจะเลือกนิทานที่เป็นการสร้างจินตนาการและก็เรื่องของคุณธรรมนะครับอยู่ในเนื้อหาที่เป็นเนื้อหายาวแต่เข้าใจได้ง่ายนะครับเราก็สามารถจะควรจะเลือกนะครับเนื้อหาให้เหมาะสมกับน้องๆด้วยนะครับเหมือนกับหนังสือของนิทานหอยชักตีนครับเป็นนักเดินทางตัวจิ๋วครับที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับได้ร่วมกับทางแผนงานสร้างเสริมแสงแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านครับโดยสโมสรยกกำลังสุขครับที่มีการสร้างก็ว่ามีการสร้างสรรค์หนังสือนิทานหอยชักตีนก็สามารถจะดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนิทานหอยชักตีนครับก็จะมีอีบุ๊กเล่มสวยๆให้คุณผู้ฟังได้ดาวน์โหลดกันครับผมและในช่วงหน้าครับเรามีข่าวคราวประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับนิทานครับที่ทางยกกำลังสุขของเราครับได้ร่วมกับทางอบจ.กระบี่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับในการประกวดนิทานสร้างสรรค์นะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับ
2: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
3: ่ โอกาสเพื่อน้องไหนกันที่ห่างไกลเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือสสส.โดยกลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีสื่อท้องถิ่นกระบี่ชวนทุกท่านมอบหนังสือดีให้น้องเปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือในพื้นที่เกาะแห่งการอ่านเพียงแค่ส่งหนังสือดีมาที่เราศูนย์สื่อสารเด็กไทยหรือส่งหนังสือมาที่สถานีที่ท่านรับฟังอยู่นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Facebook เกาะแห่งการอ่านหรือเพจสโมสรลูกปูดำโทร0952735678รอทุกความหวังเพื่อเติมเต็มโอกาสที่จะส่งมอบต่อในวันเด็กปีนี้แทนของขวัญให้น้องมอบรักด้วยหนังสือกันเถอะค่ะ

0: บซ้อนซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมกับรายการของเราครับผมกับในช่วงนี้ครับเราก็มีข่าวคราวที่จะมาประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะยิ่งสโมสรยกกำลังสุขครับเราได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับสำหรับในการประกวดสร้างสรรค์นิทานสำหรับเด็กครับในการเล่าเรื่องกระบี่ผ่านนิทานของเราครับภายใต้กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับของโจทย์กระบี่ประจำปี2569นะครับอยากจะเชิญชวนน้องๆครับเยาวชนคุณครูและก็ผู้ปกครองครับที่สนใจครับมาร่วมสร้างสรรค์นิทานสำหรับเด็กนะครับพร้อมวาดภาพประกอบข้อความครับสามารถเล่ารูปแบบนะครับที่มีความหลากหลายใช้ AI ก็ได้นะครับหรือว่าภาพสีระบายก็ได้ครับซึ่งทั้งหมดนะครับผลงานนิทานสำหรับเด็กเล็กนะครับก็จะมีภาพวาดประกอบนะครับและก็ข้อความรวมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจังหวัดกระบี่ครับก็สามารถจะส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวและก็แบบทีมครับกำหนดวันเวลาสำคัญครับวันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับซึ่งก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับแล้วก็มีการประกวดแล้วก็รวมไปถึงการตัดสินนะฮะในวันที่2กันยายนครับแล้วก็มีการจัดแสดงพร้อมกับมอบของรางวัลครับในวันที่18กันยายนครับในวันงานของพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 5,000 บาทครับพร้อมกิตติบัตรนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับที่เว็บไซต์ของไทยcare.org ครับรวมไปถึงแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับผมเข้าถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางสวทกระบี่ครับ FM 98.5 MHz ครับรวมไปถึงพี่ๆฝ่ายเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับรายการสุขโซนนะครับเราก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรากับเรื่องราวดีๆนะครับอ่านยกกำลังสุขครับกับการอ่านที่มีความสุขอยากจะส่งมอบดีๆให้กับเรื่องราวของการอ่านสำหรับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เอาเป็นว่าเวลาหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สำหรับในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: มาเจอกันนะก็ด้วยประเด็นหลากหลายอีกแล้วนะคะ
4: ค
3: ือตอนนี้แน่นอนว่าคนก็จะพุ่งเป้าเรื่องของการเมืองก็จะเยอะหน่อยเพราะตอนนี้รัฐบาลก็โดนหลายเรื่องหน่อยแต่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าที่อุบลโอ้โหคึกคักไปด้วยนักการเมืองนะขนาดระดับอดีตนายกรัฐมนตรีสี่ท่านเลยนะคะ
4: คึกคักนี่มันดูจะขัดแย้งกับงานนี่ เพราะว่าเป็นงานขาวดำ
3: งานขาวดำใช่หมายถึงว่าก็อาจจะแบบ
4: ทางการเมืองมันดูมีอะไรเกิดขึ้น
3: มีนัยยะ
4: ใช่ค่ะ
3: ประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนาะแล้วก็โอ้โหอดีตส.ส.หลายสมัยเลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: อยู่กับพรรคเพื่อไทยมานาน
4: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นนักการเมืองที่เรียกว่าค้ำวอดอยู่ในเส้นทางการเมืองเนี่ยยาวนานจริง
4: ๆค่ะก็
3: เมื่อวานค่ะ
4: เรียกได้ว่าคุณเกรียงเนี่ยเป็นเหมือนขุนพล คู่กายของคุณทักษิณ
3: ไพศาล
4: ไพศาล
3: ค่ะ
4: หัวหาดก็คืออุบลราชธานี
3: ถูก
4: คือมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเลย
3: ใช่
4: แรกเริ่มต้องแต่คุณทักษิณ
3: ตั้งแต่มีไทยรักไทยอ่ะ
4: ตั้งพรรคการเมือง
3: ต
4: ั้
3: งพรรคไทยรักไทย
4: นะคะก็อยู่กันมายาวนานโดยที่คุณทักษิณเองเนี่ยบอกว่าคุณเกรียงเนี่ยเป็นขุนพลคู่กายเพราะไม่เคยไปไหนเลยในขณะที่กลุ่มก้อนการเมืองอื่นๆก็คงจะเห็นภาพของการยกย้ายถิ่นฐานกันตามกาลและเวลาแต่คุณเกรียงเนี่ยก็ยังอยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยจวบจนปัจจุบันนี่แหละจนเรียกได้ว่าตายคาบ้านหลังนี้
3: ใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเพื่อไทยจะ ขึ้นเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอะไรงี้ก็ยังคงอยู่นะไม่ได้ไปไหนเมื่อวานก็มันอย่างที่บอกคืออดีตนายกรัฐมนตรีนะไม่ว่าจะเป็น
4: คุณทักษิณ
3: คุณทักษิณ
4: คุณสมชาย
3: วงสวัสดิ
4: ์
3: แล้วก็ท่านนายกอนุทิน
4: ทั้งอดีตนายกและก็นายกปัจจุบัน
3: ใช่
4: ค
3: ่ะแล้วก็แน่นอนบรรดาส.ส.หรือว่านักการเมืองเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
4: แน่นอนเพราะว่าระดับหัว
3: ใช่
4: ระดับหัวใหญ่ทั้งเพื่อไทยระดับหัวใหญ่ทั้งภูมิใจไท
3: ย
4: ก็แม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
3: ค่ะ
4: แต่ว่าก็มีปรากฏการณ์ที่คนต่างจับตามองนะคุณแสงระวี
3: ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าม
4: ันมีอะไรหรือเปล่าทั้งที่แบบว่าเอ๊ะเขาจะคุยกันยังไงนะเขาจะเข้าหากันยังไง
3: มองหน้ากันยังไง
4: ระหว่างนั้นคือนั่งติดกันจะคุยอะไรกัน
3: คือแต่ดูในภาพแล้วก็คือแบบ
4: มันก็ดูเป็นปรากฏการณ์ปกติ
3: ใช
4: ่แต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจับตามอง
3: คือ
4: ไม่ได้ปกติในทางการเมืองนะ
3: ใช่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: คือเมื่อวานก็จะเห็นภาพแบบที่คุณทักษิณเข้าไปแล้วก็แบบนอบน้อม
4: คุณอนุทิน
3: นายกปัจจุบันนะคะก็เข้าไปแล้วก็แบบไปแบบเดินไปแบบนอบน้อมเลยไปไหว้คุณทักษิณนะ
4: ผู้น้อยก็คือข้อดีของคุณอนุทินเนี่ยแหละที่เห็นก็คือหลายๆครั้งคือ
3: ความอ่อนน้อม
4: ใ
3: ช่ค่ะ
4: จะเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนก็คือมีลำดับขั้นนะคะ
3: ก็เมื่อวานไปไหว้แล้วก็ยังเจออดีตนายกคุณแพทองธารนะก็คุณแพทองธารก็ไหว้ก็สวัสดีรับไหว้กัน
4: คือ
3: คนที่นั่งแถวหน้าเนี่ยท่านนายกอนุทินนั่นคือเดินแบ ไหว้หมดเลยนะคุณสมชายหรือว่าเจ๊แดงคุณเยาวภาเนี่ยนะก็
4: เมื่อคืนอ๋อวันนี้วันสวดวันสุดท้ายใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คือที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าภาพเองก็ไม่เจ้าภาพก็คงไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะ
3: ใช่ไง
4: หรือเราในฐานะที่แบบว่าอาจจะไปคิดแทนเขาเลยจริงแล้วเขาก็อาจจะเชิญทั้งสองท่านเพราะว่าคุณเกรียงเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยตอนที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยในยุคนั้นคือถ้าไม่ไปก็น่าเกลียดเพราะว่าคุณเกรียงเองนี่เขาบอกว่าแกก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นนักเลงพอสมควรในทางการเมืองคือแกก็ผูกมิตรกับทุกคน
3: ใช่ค
4: ่ะนั่นแหละหัวหนึ่งก็คือภูมิใจไทยหัวหนึ่งก็เพื่อไทยและไม่เจอกันคือประเด็นมันอาจจะพอตอนนี้มันเป็นพรรคร่วมเนาะในอดีตอาจจะเคยบาดหมางกันแยกกันมาเติบโตเขาเรียกว่าแยกต่างฝ่ายต่างแยกกันไปเติบโตในขณะที่ภูมิใจไทยอาจจะเติบโตขึ้นเพื่อไทยก็เล็กลงเป็นเรื่องปกติ
3: ในทางการเมืองนี่ปกติมาก
4: ใช่ก็หลายคนคอการเมืองก็จับตาดูแหละว่าเอ๊ะจะทำยังไงแต่ดูบรรยากาศอย่างที่คุณบอกว่าก็ดูชื่นมื่นนะก็กลายเป็นว่าคุณเกรียงเองก็คงจะตายทาหลับเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
4: คือเห็นก็เรียกว่าเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาทั้งสองท่านนั่นแหละ
3: ใช่ก็จริงๆเมื่อวานอย่างท่านนายกอนุทินเองเมื่อวานไปงานที่โคราชด้วยนะไปงานที่แล้วก็เหมือนก็จะแรกตอนแรกคือจะขึ้นขับ
4: F-16 กองงานของกองทัพอากาศ
3: แต่ว่าก็รู้สึกแบบไม่ได้ขับนะคะ
4: เนื่องจากน่าจะมีว่าเห็นขั้นตอนของการที่ใครจะขับ F-16 ได้นี่คือต้องตรวจสุขภาพด้วยถ้ามีอะไรที่ทนกับแรงกดดันของสภาพเครื่องไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ขับแต่ว่าเหมือนท่านนายกเองไม่ได้ผ่านการตรวจสุขภาพตรงนี้หรือเปล่า
3: แต่ก็ขึ้น
4: เครื่องบินเล็กมีการนำเครื่องบินเล็ก
3: แล้วก็มี F-16 ประกบเหมือนกับคือแสดงให้เห็นศักยภาพของ F-16 ที่จะคอยดูแลรักษาความปลอดภัย
4: คุ้มกันผู้นำ
3: อะไรประมาณนั้นนะ
4: คะ
3: เนี่ยแหละที่โคราชเมื่อวานก็ไปกันจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีกำหนดการว่าท่านยกเสร็จงานที่โคราชแล้วเนี่ยก็จะเลยไปที่อุบลเลยนะนั่นคือกำหนดการเป็นอย่างนั้นไปมาคือปรากฏว่านายกกลับมาก่อนเข้าทำเนียบเอง
4: โอ้โห
3: เข้าทำเนียบก็คงแบบมาเซ็นงานด้วยมาเปลี่ยนชุดด้วยเพราะต้องไปร่วมงานก็คือขับเครื่องบินเจ็ตของตัวเองไป
4: ะ
3: นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบหลายคนก็อย่างที่คุณบอกคือเราก็จับตามองนะแบบ4คนนั้นจะเป็นยังไงแต่ว่าภาพที่คนฮือฮากันมากในวันนั้นก็คือเมื่อวานนี
4: ้
3: นะคะก็คือเรื่องของการที่ท่านนายกอนุทินนั้นนอกจากจะแบบนอบน้อมแล้วคือก็นอบน้อมนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: แล้วก็พองานจบเนี่ยก็แบบมาส่งคุณทักษิณด้วยแล้วมันมีภาพแบบกราบที่ตักคือท่าน
4: มาส่งถึงรถ
3: ทักษิณขึ้นรถแล้วนั่งแล้วก็ท่านก็ไหว้แล้วก็เหมือนกับแบบไหว้ที่ตักนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: ก็เลยเคยเป็นประเด็นดราม่าเลยว่าโอ้โหคือต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ใช่อดีตนายกนะทำนองนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่คุณทักษิณก็เลยบอกโอ้โหก็คนก็เคยแบบเป็นผู้ตามบังคับบัญชากันมา
4: คุณอนุทินเอ๊ะอะไรของคุณแจงระวีเนี่ยวันนี้ท่องชื่อคุณทักษิณอย่างเดียวเลย
3: ไม่ก็คือเนื่องจากว่าไปเจอคุณคือภาพที่ท่านนายกอนุทินแบบกราบตักคุณทักษิณเป็นภาพที่แบบหลายคนพูดกันเยอะมากก็เลยมาสอบถามท่านนายกอนุทินไงวันนี้ว่าเอ๊ะแบบมันเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลนะ
4: ค่ะ
3: แกบอกก็ต้องกราบตักอยู่แล้วอ่ะนะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคนแบบ
4: ผู้ใหญ่รู้หลักผู้ใหญ
3: ่ผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักกันแล้วก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันด้วยนะกับเพื่อไทยกับภูมิใจไทยใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เนี่ยคุณทักษิณก็เลยบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรนะคะโดยท่านนายกอนุทินก็บอกว่าเนี่ยปกติเจอนายกทักษิณเนี่ยก็กราบอยู่แล้วเพราะถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณตั้งแต่ปี47แล้วก็เป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่คุณทักษิณนั้นให้ความเมตตาใช้คำนี้นะให้ความเมตตาส่วนการพูดคุยเรื่องอะไรกับคุณทักษิณนั้นคุณอนุทินบอกว่าก็ไม่ได้พูดอะไรนะเพียงแต่ถามเรื่องของสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยก็ได้เจอนอกจากเจอคุณทักษิณแล้วก็เจอคุณแพทองธารด้วยอดีตนายกเหมือนกันแล้วก็เจอนายกอีกท่านหนึ่งก็คืออดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์นั่นเองก็ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยกันทางนั้น
4: ค่ะ
3: นะคะก็ไม่ได้มีอะไรตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะนั้น มันมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะส่วนที่คนนักข่าวถามว่ามันจะทำให้การทำงานรัฐบาลราบรื่นขึ้นไหมคุณอนุทินบอกว่าก็ราบรื่นมาตลอดอยู่แล้ว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ตอนนี้ในรัฐบาลมีทั้งคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ใช่ไหมก็เป็นทั้งรองนายกเป็นทั้งหัวหน้าคัสเตอร์ของเพื่อไทยด้วยมีคุณสุริยะมีคุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคมีคุณประเสริฐอะไรเงี้ยทุกคนทำงานเข้าหากันดีมาก
4: ค่ะ
3: เพราะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ประมาณอย่างนั้น
4: ค่ะก็คือท่าทีที่แสดงออกของคุณอนุทินนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นท่าทีที่ทลายกำแพงนะ
3: คะ
4: ทลายกำแพงของคอการเมืองที่จะเหมือนภาพก็แม้ว่าตนเองจะมีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าไม่ได้มีความเย่อหยิ่งนะคะก็ดูแบบว่าลดทอนความคือไม่ได้ทำให้ถูกหน้าหมั่นไส้คุณหลวีนึกออกไหมแต่ว่าดูแบบว่าคนที่ได้แต้มก็คือคุณอนุทินแต่คุณทักษิณก็ไม่ได้เสียแต้มนะก
3: ับ
4: ท่าทีอะไรต่างๆแต่ว่าคุณอนุทินก็รู้สึกว่าจะได้แต้มคือทลายกำแพงความรู้สึกว่าการเมืองมันต้องเป็นศัตรูกันสิต้องหันหน้าเข้าไปมันจะคุยกันได้ดีไม่ได้อะคือถ้าหันหลังปุ๊บนี่คือแทงในทางการเมืองอาจจะรู้สึกหรือคิดแบบนั้นแต่ว่าเท่าที่เราอยู่ในการเมืองมาเนี่ยแทบจะไม่เห็นใครที่เป็นศัตรูกันถาวรนะ
3: ก็ใช่ยกเว้นเป็นอย่าง
4: น
3: ี
4: ้ยกเว้นประชาชนที่เชียร์แต่ละพรรคก็คือโอ้โห
3: พูดถึงประชาชนนี่เขาจะยื่นซักฟอกแล้วนะ
4: ประชาชนนี้พรรคประชาชนเขาจะยื่นซักฟอกเลยใช่ไหมโอ้อันนี้ก็เป็น
3: ต้องแยกด้วยประชาชนคนธรรมดาลากหญ้าหรือ
4: FC
3: ประชาชน
4: FCของแต่ละพรรคนี่แหละที่รู้ไอ้อย่าไปคุยทำไมต้องไปคุยน่ะนั่นนี่ใช่ไหมในฐานะพรรคเพื่อไทยเองก็มีบางส่วนที่รู้สึกว่ายังอารมณ์ค้างเจ็บแค้น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เจ็บแค้นการที่คุณอนุทินภูมิใจไทยฉีกตัวออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนที่คุณแพทองธารลงจากตำแหน่งในทันทีแต่นั่นแหละค่ะเมื่อเห็นคุณอนุทินเนี่ยกราบตักเขาเรียกว่าพูดนำทั้งจิตวิญญาณของเพื่อไทยเนี่ยมันก็เลยทลายกำแพงความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยลงมาอันนี้ถือว่าคุณอนุทินได้แต้มไปเต็มๆ
3: ใช่นั่นแหละก็พูดถึงเรื่องการอภิปราย
4: ประชาชนในแง่ของ
3: อันนี้คือในส่วนของพรรคเพราะว่าคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรร
4: ค
3: เนี่ยแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดอภิปรายยื่นกันยื่นเปิดอภิปรายว่างใจแล้วนั้นในสมัยประชุมสภาหน้าเนี้ย
4: ค่ะ
3: นะก็พอแบบเป็นนี้คือจริงๆก็เหมือนเกิดมาหลายรอบแล้วล่ะก็คือประชาชนนี่แหละ
4: ค่ะก็เหมือนค่อนข้างที่จะยืนยันแต่ก็บอกว่ายังไม่สับระบุระยะเวลาได้เพราะว่ามันติดเรื่องเงื่อนไขทางการเมืองแล้วก็รัฐธรรมนูญที่ห้ามฝ่ายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีย ุบสภาหลังมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้โหคืออันนี้คือแบบว่าตีขุมเลยนะ
3: ตีขุม
4: เลยบอกว่าถ้ายื่นปุ๊บนี่กลัวจะยุบสภาไม่ได้ ก็เลยอาจจะแพมไปก่อนว่าจะยื่นเรื่องอะไรหรือเปล่าในทำนองนี้ก็เลยทำให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดล่วงหน้าว่าจะอภิปรายช่วงไหนนี่ก็ถือเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเขาแหละ
3: ใช่ใช่แต่ว่าคุณเท้งบอกว่าจะยื่นในสมัยประชุมหน้าใช่ไหมเปิดสภาใช่ไหม
4: ค่ะ
3: นี่เปิดเดือนมันกี่เดือนปิดตั้งแต่สิงหาก
4: ัน
3: ยาตุล
4: า
3: น่าจะประมาณพฤศจิกาหรือเปล่าวันนั้นนี่ฉันดู
4: ค่ะ
3: นั่นแหละก็ในสมัยประชุมหน้าแต่ว่าท่านนายกก็ย้อนถามผู้สื่อข่าวเลยที่บอกว่าคุณเท้งจะยื่นอภิปรายเนี่ยนายกบอกว่าอันนี้ข่าวใหม่เหรอข่าวใหม่เหรอแล้วท่านก็บอกว่านี่ก็เราก็ทราบไปอยู่แล้วไงสมัยประชุมสภาเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็มีสิทธิ์ยื่นอยู่แล้วนะคือฝ่ายค้านเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นอภิปรายไม่ว่างใจต่อสภาได้ปีละ1ครั้งอันนี้คือเป็นไปตามมาตรา152ก็คือเป็นการอภิปรายแบบลงมติส
4: ่
3: วนมาตรา151นั่นคือแบบไม่ลงมติเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงคือรัฐบาลเนี่ยเคารพสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านด้วยที่เขาจะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเขาจะเอาผลงานที่ไหนนะ
4: คะ
3: เพื่อหาก็เลยถามบอกในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องพูดคุยกันก่อนไหมก่อนที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล มีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทย
4: นะคะอันนี้คุณอนุทินเน้นย้ำมากเลยนะคุณแสงระวีสังเกตตอนที่พูดถึงกรณีของคุณทักษิณเหมือนกันว่าทำไมจะเจอกันไม่ได้ต่อให้มีเรื่องคุณข้องมองใจส่วนตัวก็ต้องเก็บไว้ข้างในแล้วก็ต้องผนึกกำลังทำเพื่อประชาชน
3: คือต้องการให้รัฐบาลเป็นเนื้อเดียวอ่ะคือไม่ต้องมาพูดถึงพรรคร่วมรัฐบาลแต่มันคือรัฐบาล
4: ค่ะ
3: นะคือรัฐบาลเลยในทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าคือเราพูดคุยกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยก็ทำงานแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนทราบว่าในการเปิดสมัยประชุมสภาวันที่25 สิงหาเปิดวันที่25 สิงหาเดือนนี้นะคะ
4: ค่ะ
3: ก็จะมีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70แล้วก็จะมีเรื่องของพรกเงินกู้ที่จะต้องเข้าสภานั้นที่นอกจากวาระประชุมประจำแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่เขาจะตรวจสอบเพราะนั้นเขาดำเนินการอะไรก็ได
4: ้ค่ะ
3: นะส่วนเรื่องของการอภิปรายจะอภิปรายประเด็นอะไรบ้างนี้เนี่ยนายกบอกว่าคือรัฐบาลเนี่ยทำงานทุกวันทำงานทุกวันรัฐมนตรีทุกคนทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครถามอะไรมาก็ไม่ต้องเตรียมหรือว่าเกรงเลยเพราะคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบใดๆก็ตามเนี่ยคือถ้าเกิดถูกซักถามเรื่องอะไรก็ต้องตอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
4: อ
3: ันนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้ฝ่ายค้านมาซักฟอกเลยนะ
4: ค่ะ
3: นะเหมือนยกตัวอย่างเหมือนกับตอนที่นายกบอกว่าเหมือนกับตอนที่ตนเนี่ยตอบคำถามผู้สื่อข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละถามอะไรมาก็ตอบได้หมดนะคะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้ถามถึงเรื่องของความมั่นใจว่าอภิปรายเนี่ยมั่นใจไหมรัฐบาลจะผ่านฉลุยไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกบอกว่าคือเราก็ต้องมั่นใจดิเพราะเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไงคือทำที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเรื่องที่จะมีคดีเรื่องหัวสวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวกับรัฐบาลด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนายกรีบตอบไม่เกี่ยวรัฐบาลเลยรัฐบาลหรือพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยคือไม่น่าจะมีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นในการได้มาของสวเพราะว่าอันนี้มันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเขาอาจจะแบบรัฐบาลไม่สามารถทำให้รัฐบาลลงได้เนี่ยอาจจะไปลงในเอาข้อมูลไปลงในโซเชียลเนี่ยนายกก็บอกว่าก็อย่างนี้ไงโลกโซเชียลอ่ะมันก็ถึงต้องมีงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันเข้ากันพอดี
4: เลยพอดี
3: มันเข้ากันพอดีเลยอ
4: ันนี้งานนี้มันโกงออนไลน์หรือว่าอะไร
3: ต่อต้านภัย
4: ทางไซเบอร์ใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่เพราะนั้นอันนี้ก็
4: เป็นหนึ่งในภัยไซเบอร์ทำนองนั้นหรือเปล่า
3: แต่ว่ามันจะมีงูเห่าไหมอะครั้งนี
4: ้
3: เห่าฝ่ายคงฝ่ายค้านมาโหวตให้นายกบอกว่าไม่ได้คิดตรงนั้นคือถึงยังไงเนี่ยเสียงรัฐบาลแบบมันเข้มแข็งอยู่แล้วเสียงเข้มแข็งอยู่แล้วเสียงมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลนั้นเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4: ค่ะคือภูมิใจไทยไม่ได้ลำบากเรื่องเสียง
3: ค่ะ
4: ก็ดูท่าทางน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรพรรคที่พร้อมจะมาสนับสนุนถ้ามีการเปิดอภิปรายครั้งนี้น่าจะมีสิ่งที่น่าจับตาก็คืองูเห่านี่แหละที
3: ่
4: จะแสดงตัวว่าสนับสนุนภูมิใจไทยเพื่อแบบว่าให้รู้สึกว่าเป็นพันธมิตรกันหรือเปล่าหรืออีกแง่หนึ่งก็อาจจะย้อนไปในช่วงเหมือนตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันค่อนข้างที่จะแรงนะคะอันนี้ก็คงต้องไปจับตาในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3: ใช่แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาในการอภิปรายคือเรื่องของไทย AI
4: Plus ไทยพาสปอร์ตใช่ไหมคะ
3: ไทย AI พาสปอร์ตก็จริงๆเรื่องนี้ก็มุ่งไปที่ท่านเลขาพรรคคุณชัยชนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี
4: ค่ะ
3: นะอันนี้ก็เห็นบอกว่าก็อย่างที่บอกคือฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะนั่นอยู่แล้วแต่ว่าก็พยายามจะชี้แจงในเรื่องของไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยค่ะว่ามันจะดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงจะได้มาพูดคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวตอนนี้เราพักการสักครู่ค่ะ
4: ค่ะ
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: มาติดตามกันต่อนะคะก็เมื่อสักครู่ได้ทิ้งท้ายเรื่องค่ะยื่นอภิปรายของพรรคประชาชนไว
4: ้ค่ะ
3: นะว่าจะมีการยื่นอภิปรายในสมัยประชุมหน้าแล้วก็จริงๆแน่นอนว่าบุคคลในรัฐบาลนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบก็ถือเป็นเป้าหมายอีกท่านหนึ่งด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะซึ่งอันนี้โอ้โหทางคุณไอ้รัชนกนะก็โอ้โหคือตามเกาะติดอะนะคะวันนี้ทางคุณชัยชนกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะจองกฐินอภิปรายในเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็คิดว่าถึงไงก็คงโดนอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่กลัวนะแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยเพราะว่าก็ยืนยันในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับในการทำโครงการนี้นะคะแล้วก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมไปถึงการปรับปรุงสัญญาเพื่อที่จะให้ภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนั้นได้ประโยชน์มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลนี่นะคะนี่แหละ
4: ก็คงขอเพียงว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลไม่แตกแถวนี่ยังไงก็ฉลุยแน่นอน
3: ฉลุยแน่นอน
4: ค่ะ
3: นะคะ
4: ถัดมาก็อย่างที่บอกกันไปวันนี
3: ้ค่ะ
4: ก็คือเรื่องของวาระงานท่านนายกเนาะ
3: ใช่วันนี้นายกมาคิกออฟนะ
4: ค่ะ
3: คิกออฟต้านภัยออนไลน์
4: สัญจร
3: สัญจรด้วยสัญจรครั้งที่หน
4: ึ่งแปลว่ายังไงรู้ไหม
3: ไปต่างจังหวัด
4: สัญจรครั้งที่หนึ่งที่หัวลำโพง2345ก็คงจะมีไปต่างจังหวัดอีกนะคะ DE Digital Chill Forum
3: ใช่ค่ะ
4: นี่แหละน่าจะควงคุณชัยชนก
3: ใช่ช่วงบ่าย
4: ช่วงบ่ายนะคะ
3: ก็มีรัฐมนตรีช่วยคุณแนนบุญธิดาสมชัยไปด้วยรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเนี่ยนะคะโดยนายกคือวันนี้ต้องบอกเลยเดียวว่านายกหลังจากที่ไปที่งาน OTOPศิลปาชีพอ่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ไปร่วมร้องเพลง
4: แบรนด์แอมบาสซิเดอร์โอท็อปเลยนะท่านนายกเนี่ย

0: โอ้
1: สุนทรสุจริตฉันท์ใช่ไหม
0: อ่า
1: อันนี้ก็นั่นมาคุณปุ๊อัญชลี
0: โอ้โห
1: คุณจิ๊บวสุ
0: อ่า
1: ที่เห็นนะอันนี้ที่เห็นในภาพ
0: ยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย
1: ์ทีนี้ก็เลยถูกใจท่านนายกเลยทั้งโยกทั้งร้องเลย
0: โอ้โห
1: นะก็เลยเสียง
0: ใจคอท่านนายกก็ไม่ปราณี เพื่อนเลยอ่ะไม่แบ่งใครเลยเหมือนกัน
1: คือร้อง18เพลงเนี่ยมันแน่นอนอ่ะเสียงเมื่อคงต้องเปลี่ยนอ่ะเสียงแหบเลย
0: ส่วนหนึ่งก็คงจะบอกว่าฟิตนะร้องได้ขนาดนี
1: ้
0: คือถ้าไม่ได้เป็นนายกนี่ก็
1: แต่ว่า
0: ดนตรีได้เลย
1: ปรากฏว่าประชาชนก็ชอบนะด้วยความแบบเป็นกันเองของนายกนะเป็นนักเอนเตอร์เทนด้วยนอกจากนายกเป็นนักเอนเตอร์เทนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็แต่ว่าวันนี้ก็ไปเปิดงานยังไปเปิดงานได้แล้วก็แต่ว่าเสียงอาจจะแหบหน่
0: อ
1: ยนะท่านนายกก็ออกตัวกันเลยว่าขออภัยด้วยเสียงไม่ค่อยดีแต่ว่านายกบอกว่ายินดีที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้เพราะว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยนะคือทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสะดวกขึ้นไงเวลาในขณะเดียวกันเองเนี่ยมิจฉาชีพเขาก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันแล้วก็เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นด้วยคือมันเหมือนกับว่าเราแบบพัฒนาขึ้นมิจฉาชีพมันก็พัฒนาขึ้นด้วยเหมือนกันนะก็ล่าสุดเนี่ยนายกบอกว่าเห็นมีการเตือนภัยคนทำเสียงปลอมหลอกล่อว่าเป็นลูกนะแล้วขอเงินแม่โดยให้แม่นะโอนจ่ายค่าสินค้าให้นะก็อันนี้กรณีเนี้ยเห็นนายกบอกว่าเขาโชคดีนะที่ไหวตัวทันนะถามคำถามเพื่อเช็คว่าเป็นลูกจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้รอดพ้นจากมิจฉาชีพที่จะมาต้มตุ๋นเราได้นะคะนายกบอกว่าเราคงทราบกันดีว่าบางครั้งเนี่ยการรับโทรศัพท์1สายหรือว่ากดลิงก์1ครั้งเนี่ยเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะหายไปได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าในส่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ถือว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นั้นเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังด้วย คือเรื่องนี้เนี่ยนายกบอกว่ารัฐบาลทำเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคือเราต้องจัดการตั้งแต่ต้นทางปลายทางทั้งบัญชีม้าเส้นทางการเงินหรือว่าเขาเรียกอะไรโครงสร้างพื้นฐานที่มิจฉาชีพเขาใช้อ่ะรวมถึงเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือรัฐบาลเขาก็จัดการมาตลอดนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธนาคารผู้ใช้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆอันนี้ก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตัวเราเองเราก็ต้องป้องกันในส่วนของเราด้วยคือต้องดับเบิลเช็คอย่างที่บอกไปคือเราต้องรู้สึกเรียกว่าอะไรต้องไหวตัวให้ทันนะคือต้องรู้ว่าเอ๊ะมีความไม่ชอบมาพากลอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็นายกก็ได้มีการเปิดงานไปนะคะไม่แชร์ไม่อะไรพวกนี้ก็จะมีการแนะนำกันไป
0: ค่ะขณะที่ทางด้านคุณชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงที่จัดงานวันนี
1: ้
0: ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยก็ยังเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงดีอีเลยนะคะซึ่งโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงานโดยตนได้พูดคุยแล้วก็สอบถามแต่พอรู้ว่าเรารู้ทันก็วางสายไปนะคะเรื่องนี้ก็เลยอยากจะเตือนไปยังประชาชนให้มีสติเพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะใช้รูปแบบของการหลอกลวงแบบเดิมโดยใช้ความกลัวและความโลภเข้ามาครอบนะคะจึงเน้นย้ำเรื่องของการมีสติและที่ผ่านมาการทำงานของตัวเองเนี่ยตั้งแต่นายกอนุทินเป็นนายที่เข้ามาบริหาร8เดือนแล้วนะคะก็ได้ให้นโยบายว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยงานทำให้ผลงานดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งตัวเลขของการหลอกลวงโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าลดลงกว่า 50% นะไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำได้มากขนาดนี
1: ้
0: ซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงานในภาครัฐธนาคารและก็โอเปอเรเตอร์ที่ให้ความร่วมมืออ่ะส่วนหนึ่งเรื่องของตัวเลขของการลดลง
1: ค่ะ
0: ดิฉันว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของการทำงานต่อเนื่องกันมานะคุณแสงระวีเพื่อ
1: แล้วหลายรัฐบาล
0: หลายรัฐบาลและอย่างหนึ่งก็มีการอัดข้อมูลเรื่องของการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆเนี่ยคือคนยุคที่ผ่านมาคงจะเห็นมีการ แจ้งความออกรายการโหนกระทรวงหงกระแสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเริ่มที่จะมี

0: มีความรู้เท่าทันแล้ว
1: ค่ะ
0: หรือแม้กระทั่งว่าเบอร์ที่มาแปลกๆเนี่ยเขาไม่รับกันเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามก็คือเนี่ยการให้ข้อมูลก็ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวกันมากขึ้นแต่ว่าไอ้รูปแบบใหม่ที่จะมาเนี่ยแหละเราจะรับมือกันยังไงคือตอนนี้ยังไม่รู้หรอกมันจะมายังไงเพราะว่าพวกสแกมเมอร์พวกหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะคุณแสงอวีในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ปรับตัวแล้วก็ยังสามารถหลอกเราได
1: ้
0: ก็โดยใช้ช่องทางเดิมๆ
1: แล้วก็แปลกนะคือจริงๆคือวิธีการที่เขาหลอกล่อเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะ
0: มันก็เหมือนเดิม
1: คือก็ยังสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้เมื่อวันสองวันอาทิตย์ที่ผ่านมันก็ยังมีแบบอาจจะเป็นเยาวชนที่แบบเขาหลอกให้แบบล็อกอยู่ในห้องไม่ติดต่อใครคือยังมีแบบ
0: ก็ยังยอมอยู
1: ่
0: คือส่วนหนึ่งอะไรรู้ไหมคะการเข้าถึงข้อมูลของพวกเราเนี่ยแหละ1เบอร์โทรศัพท์รู้ได้ไงว่าเป็นของคุณแสงระวีรู้ได้ไงอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร
1: ่
0: รู้ได้ไงบัตรประจำตัวประชาชนคุณ13หลักเนี่ย
1: ข้อมูลเราหลุดไปไง
0: วันเกิดคุณวันที่เท่าไหร
1: ่
0: รู้หมดเลยอันนี้แหละเลยเป็นส่วนหนึ่งที่เขานำมาทำให้เกิดการกลัวขึ้นภาครัฐหน่วยงาน DE ที่จะต้องทำ
1: ค่ะ
0: คือจะทำยังไงไม่ให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลออกมาแต่ตอนนี้ก็น่าจะในมือสแกมเมอร์ก็น่าจะมีครบหมดทุกคนรวมถึงตัวรัฐมนตรีด้วย
1: คือเราซื้อของอะไรหลายอย่างบางทีเรามันต้องลงรายละเอียดแบบนี
0: ้
1: มันหลุดคือจริงๆหลุดจากพวกเอกชนซื้อโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็ยังว่าไปอย่างแต่หลุดจากหน่วยงานภาครัฐที่เราให้ข้อมูลไปอันนี้นี่มันน่าเจ็บใจเหมือนกัน
0: อันนี้ประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะคะ
1: เคยโดนแล้ว
0: อันโดนมาหลายรอบแล้วแหละโดนจนชินแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยคือจะไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะก็เลยจะไปเปลี่ยนโปรลดลงก็มีการให้ก็ต้องใช้ไอดีการ์ดเราใช่ไหมบัตรประชาชนแล้ววันนี้ไปทำธุรกรร
1: ม
0: วันรุ่งขึ้นสแกมเมอร์โทรมาเลยจ้ะบอกว่าจะไปตัดไฟที่บ้านเลขที่นี้นะคะที่จังหวัดบ้านเกิดนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันก็ไม่มีค่ะก็เหมือนจะให้เราต่อรองทำนองว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมจะไปตัดก็จ่ายปกติโน่นนี่นั่นตัดได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เท่านั้นแหละค่ะวางสายดิฉันเลยค่ะ
1: นี
0: ่เออ
1: มันเลยแปลกๆอย่างงี้เน
0: า
1: ะ
0: มันก็มาสารพัดรูปแบบก็นี่แหละก็เลยเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะเราไปเปลี่ยนโปรอ่ะอันนี้ก็จะบาปปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าข้อมูลมันไม่ได้รั่วไหลจากค่ายมือถือ
1: นะคือโหมันเจอแบบหลากหลายอย่างนี้แล้วก็ไม่ไหวนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างว่าแหละคือคนที่แบบคือไม่มีใครที่อยากโดนหลอก
0: ใช่
1: แต่ว่าเราจะต้องให้ข้อมูลเขายังไงอ่ะ
0: คนแก่หนึ่งที่เป็นเหยื่อคนแก่
1: เยาวชน
0: เยาวชน
1: แต่เยาวชนนี่ก็ไม่น
0: ่
1: า
0: ผู้ที่แบบเกษียณอายุเนี่ย
1: อันนั้นยังพอยัง
0: คือเงินเก็บมาทั้งชีวิตค
1: ุ
0: ณแต่เราดีแล้ว
1: มัน
0: ล้มละลายตอนเนี่ยตอนอายุเท่าเนี้ยคือแบบโอ้โหมันก็หมดอะไรตายอย่างในชีวิตเลยเนาะ
1: ใช่
0: นั่นแหละ
1: วันนี้ก็เห็นเรื่องนี้ก็มีการบุกทลายเรียกเป็นนอมินีต่างชาติ60กว่าบริษัทเลยนะ
0: ค่ะ
1: มีเนสเซอรี่มีพูวิลล่าธุรกิจวีซ่าต่างๆซึ่งจริงๆพวกนี้มันก็เกี่ยวโยงกันหมดอะเนาะแล้วก็รัฐบาลก็อยากจะเรียกว่าทลายให้หมดเหมือนกันต้องการที่จะปราบปรามพวกนอมินีเหล่านี้เพราะว่านายกเนี่ยสั่งลุยเลยวันนี้เห็นบอกว่าก็เป็นนโยบายของนั่นนายกเลยเหมือนกันที่มีการไปกวาดล้างนอมินีต่าง
0: ๆค่ะ
1: มันจะหมดไหม คือบางคนใช้แบบใช้สัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติอะไรเงี้ยมีเยอะนะ
0: ค่ะ
1: แล้วคนไทยเราก็เนาะคือยังไงอ่ะ
0: บัญชีม้าก็มี
1: ก็เข้าใจว่าบางทีคือเขาต้องการเงิน
0: อ
1: ่ะมันก็เลยแบบ
0: ไม่ว่าจะมาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายก็ยังไปรับ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ท่านว่าที่ผบ.ตร.นะพลตำรวจสำราญนวลมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติแล้วก็เข้าเมืองผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: นะท่านก็นำชุดเป็นบัตรการปราบปรามคนต่างด้าวนี่แหละนะไปปราบปรามไปจับกุมนะก็สิ่งที่พบก็คือมีการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดิน นะก็คงจะต้องเร่งดำเนินการตัดไฟแต่ต้นลมนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ท่านทางสมัครไทยโดยท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปฏิบัติการเนี่ยเรื่องผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างเต็มที่นะคะเพราะนั้นวันนี้ท่านก็ไปดำเนินการจับกลุ่มแล้วรัฐมนตรีพลพีก็เดินทางไปด้วยนะวันนี้น
0: ี
1: ่แหละก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งปราบปรามเนาะ
0: ค่ะก็เห็นอย่างต่อเนื่องไปที่ต่างประเทศกันบ้าง
1: ค่ะ
0: เรื่องของอิหร่านสหรัฐอเมริกา
1: จบยัง
0: โอ้โหคุณก็ถามเป็นละครเนาะละครเรื่องนี้มันเป็นมหากาพ
1: ย์เห็นบอกว่าทั้งจะประกาศว่าช่องค่าพอมูสนั้นคือจะเหมือนจะรับผิดชอบดูแลอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เห็นข่าว
0: แต่ก็เนี่ยเห็นข่าวเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าสหรัฐเตรียมกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแบบไม่เคยมีมาก่อนและปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะคะซึ่งสกอตเบสเซนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐบอกว่าการให้สัมภาษณ์นะบอกว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมใช้มาตรการเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฟังดูน่ากลัวมากนะคะในประวัติศาสตร์การโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะขณะนี้กระทรวงการคลังสหรัฐกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่เรียกว่า economic fury หรือความเดือดดาลทางเศรษฐกิจโดยอ้างอิงคำมาจากปฏิบัติการ Afric Fury นะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหารร่วมกับสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐบอกว่าจะดำเนินมาตรการผสมผสานระหว่างการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจและการเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปโดยสหรัฐเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่บัญชีธนาคารเงินคริปโตและทรัพย์สินทั่วโลกของอิหร่านพร้อมตัดช่องทางการชำระเงินทั้งที่ส่งไปยังผู้นำอิหร่านและตัวรัฐบาลอิหร่านโดยสหรัฐกำลังที่จะยกระดับมาตรการกดดันทางการเงินต่ออิหร่านซึ่งจะเริ่มขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกลับมาใช้นโยบายกดดันขั้นสูงสุดเมื่อปี2568และก็ยังจะเข้มข้นขึ้นหลังจากปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะขณะที่ทางอิหร่านเองเขาก็ไม่ยอมถอยนะในเรื่องของปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแม้ว่าทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าให้ชาวอเมริกันนี่ทำใจเพราะว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยยังคงยืนยันที่จะควบคุมการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยที่การขนส่งน้ำมันเนี่ยแทบจะหยุดชะงัก
1: ก็ตอนนี้เนี่ยน้ำมันในสหรัฐนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: คืออันนี้ต้องถือว่ามันเป็นต้นทุนในการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองวุฒินิวเคลียร์ใช่ไหมคือถึงขนาดประธานาธิบดีโนเดนทรัมป์เองนั้นขอร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับกับราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: คืออันนี้มันผักพละไหมอ่ะ
0: ผักพละ
1: คือตัวเองทำเลยประชาชน
0: เพราะว่า
1: ไม่ยอมรับ
0: ชาวอเมริกันเนี่ยควรจะยอมรับการจ่ายเงินค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: เล็กน้อยอ่ะ
0: คุณทรัมป์บอกนะขณะที่ความขัดแย้งกับอิหร่านนี่ยังคงดำเนินการต่อไปการจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยเป็นต้นทุนที่คุ้มค่า
1: ค่ะ
0: เพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างที่คุณบอกนี่แหละยอมจ่ายสักนิดสักหน่อยนะ
1: ใช่แต่จริงๆพอพูดถึงทรัมป์เนี่ยเรื่องของภาษีเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะคุณประสิทธิ์เพราะว่าวันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองเห็นออกมาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะเจรจากับทางสหรัฐเหมือนกันประมาณปลายเดือนนี
0: ้ค่ะ
1: นะเพื่อที่จะชูตัวเลขเอกชนไทยในอเมริกาเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์นะคะมันสะท้อนผลประโยชน์ร่วมกันนะคะโดยวันนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นไปประกอบการเจรจาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ของประเทศเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะก็อันนี้ก็คงต้องรอดูเพราะว่าตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยมันยังมีสินค้าอีกหลายรายการเหมือนกันนะที่ ที่ได้รับการยกเว้นแล้วอีกหลายรายการเหมือนกันก็ยังคงต้องอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะทำให้ได้ส่วนลดมากที่สุดนะเดี๋ยวต้องรอดูนะเอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กลับมาติดตามกันต่อค่ะช่วงสุดท้ายดูสภาพอากาศนี่ฉันมองไปข้างนอกมันมืดมากเลย
0: คุณแม่แน่นอน
1: ไม่รู้ว่ามันมืดเพราะว่าม
0: ืดหรือเปล่าน
1: ี่
0: มันมืดเพราะว่าน่าจะฝนมา
1: เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยโอ้โหคือเมฆมันดำมืดมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือคงตกแล้วล่ะวันนี้ท่าทางจะหนักหนาอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าเนาะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นทางกรมอุตุเองก็บอกว่าเนี่ยไทยนะคะอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยตอน17นาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่าน
1: ค่ะ
0: นะพาดผ่านไปทางเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีพายุมีฝนบ้างก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาล่ะค่ะก็น่าห่วงใยอยู่รวมถึงทะเลอันดามันอาจจะมีคลื่นสูงค่อนข้างแรง 2-3 เมตรนะคะเมื่อวานนี้คุณแสงระวีดิฉันไปดูข่าวในเห็นทางน่าจะที่ภูเก็ตไหมดิฉันไม่แน่ชัดนะมีฝรั่งพาลูกชาย2คนคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณพ่อได้พาลูก2คนเนี่ยขับเจ็ตสกีเช่าจากของชายหาดที่เมืองไทยมาเที่ยวกัน6คนพ่อแม่เอ้ย5คนพ่อแม่ลูกคุณแม่กับลูกสาวเนี่ยรออยู่บนฝั่งซึ่งการเช่าเจ็ตสกีเนี่ยเช่าเพียง30นาทีแต่ปรากฏว่าโอ้โห30นาทียังไม่กลับมาค่ะก็เลยทำให้ออกตามหากันทั้งคืนสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเลิกตามหาตอน1:00ก็คือ1:00ของคืนก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มการติดตามหากันอีกทีในช่วงวันถัดมาก็ไปเจอตอน11โมงเช้าปรากฏว่าโชคดีคุณพ่อกับลูกสองลูกชาย2คนเนี่ยลอยคอกันอยู่กลางทะเล
1: ทำไมคลื่นเหรอ
0: คลื่นแรงด้วยแล้วก็สาเหตุหนึ่งเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ฟังคำเตือ นของทางผู้ที
1: ่
0: ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งผู้ที่ทำเช่าด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีกฎระเบียบอะไรชี้แจงไปให้รับทราบแต่ว่าเหมือนฝรั่งท่านนี้เนี่ยเคยมาใช้บริการแล้ว3ครั้งคือครั้งที่1เชื่อฟังแหละครั้งที่2ก็อาจเชื่อฟังครั้งที่3นี่ก็จะมีแผลงๆออกไปบ้างปรากฏว่านั่นแหละค่ะเป็นภาพข่าวที่ลอยคอกันถือว่าโชคดีเรียกว่าโอ้โหเจ้าของที่เป็นคนให้เช่าเจ็ตสกีถึงกับร้องไห้กอดกับภรรยาของฝรั่งท่านนี้เลยคือถือว่าโชคดีมากที่สามารถรอดชีวิตได้มาครบทั้ง3คนนะคะ
1: นี่ก็ไม่รู้ว่าลอยคอกันกี
0: ่โอ้ยหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยดีที่ยังเคารพกฎคือใส
1: ่ชูชีพ
0: ใช่นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพายุหรืออะไรกันต่างๆก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะแจ้งเตือนประชาชนที่ไปเที่ยวทะเลนี่แหละอย่าไปแหกกฎอะไรต่างๆ
1: ใช่ต้องเชื่อนะ
0: คะ
1: หรือเขาปักธงแดงอะไรเงี้ยเราก็อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ต้องแบบระลึกเสมอเลยว่าแบบมันอันตรายนะถ้าเกิดเราไปฝืนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะมีภัยธรรมชาติอีกเหมือนกันแผ่นดินไหวเนา
0: ะ
1: ที่อินโดนีเซียนะก็เห็นบอกเสียชีวิตเนี่ย20คนแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: คือมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายแล้วหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.7 ไม่มีจุดนะคะแล้วก็มี aftershock อีกหลาย10ครั้งเลยทีเดียวนะคือมันเกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์คือเกาะฟอเรสต์เห็นบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะทางภาคตะวันออกของอินโดนีเซียนี่แหละนะคะก็โอ้โหดูสภาพแล้วเนี่ยมันเยอะเลยทีเดียวนะเห็นบอกว่าทางการก็มีการบันทึกการเกิดคลื่นใต้น้ำสึนามิที่มีความสูงไม่ถึง1เมตรในพื้นที่หลายๆแห่งเลยของประเทศนะในหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี
0: ้ค่ะ
1: นะเพราะว่ามันเกิดแผ่นดินไหวในตอนเช้ามืด อะไรเงี้ยมันก็เกิดสึนามิด้วยเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: คือคำเตือนสึนามิเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังเหตุแผ่นดินไหวผ่านพ้นไปราวประมาณ3ชั่วโมงทีมกู้ภัยก็ออกปฏิบัติการรอบๆเมืองไปพบผู้เสียชีวิตที่เมืองมาอูเมล่านะประมาณ20รายแล้วไปพบผู้บาดเจ็บอีก6คนและยังมีอีก2คนที่ติดอยู่ในซากหักซากปักหักพังนะที่มันพังคลืนลงมานะคะซึ่งตรงนี้ก็มันมีบางจุดที่ทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้นะอันนี้ถือว่าโหดูจากภาพแล้วเนี่ยคือเสียหายเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: โอ้เรียกว่าดูจากประวัตินะคุณแสงระวีดิฉันก็เปิดคร่าวๆจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละปีตั้งแต่อินโดนีเซียเนี่ยเจอสึนามิมาปี35นะคะ 7.8 ริกเตอร์เกาะฟอเรสต์ก็คือเกาะเดียวกับที่เกิดวันนี้ไหมคะเกาะฟอเรสต์ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ปี35เกิดขึ้นครั้งนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวรุนแรงจนกระตุ้นให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนบนเกาะเนี่ยเสียชีวิตประมาณ 2,500 คนเลย
1: ค่ะ
0: ถัดมาปี2547ที่มีผลกระทบต่อภูเก็ตของเรานี่แหละค่ะที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดอาเจเกาะสุมาตรา 9.1 ถึง 9.3 ริกเตอร
1: ์
0: ตอนนั้นคนเสียชีวิตเท่าไหร่คุณรู้ไหมโอ้โหประมาณเฉพาะอินโดนีเซียประเทศเดียวเนี่ย170,000คนแล้วก็รวมประเทศรอบมหาสมุทรอินเดีย 230,000 คน
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะคะถัดมาปี49ก็ที่เกาะยอกยาการ์ตานะคะ 6.3 ริกเตอร
1: ์
0: ที่เกาะชาวาขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าเกิดในชุมชนหนาแน่นระดับตื้นส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย ผู้คนเสียชีวิต 5,700 คน
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าปี49นี่ถือว่ามีนวัตกรรมอะไรต่างๆแล้วนะแล้วก็ถัดมาปี52 7.6 ลิตรนะคะเกาะสุมาตราเหมือนกันเสียชีวิต 1,100 คนถัดมาปี61เสียชีวิต500ราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปี61นี่เกิด2ครั้งพอ61แล้วก็พักหายใจหายคอกระโดดมา69นี่แหละนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายแล้ว
1: ก็ยังอยู่ในซากปรักหักพังอีกที่ยังออกมาไม่ได้อีกเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่า
0: ต้องเอาใจช่วยเลยทีเดียวนะคะ
1: ในบ้านเรานี่ไม่ได้มีเรื่องของน้ำท่วมแต่มีเรื่องของไฟป่านะ
0: ค่ะ
1: ไฟป่าพลุครวนเคร็งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประจำเหมือนกันนะ
0: นครมั้ยคะ
1: นครมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีมั้ย
0: ใช่ๆค่ะ
1: มันจะได้ยินชื่อเนี่ยป่าผู้คนเคร่งเนี่ยคือ ทุกปีเลยเหมือนกัน
0: มันจะเหมือนมีจุดความร้อนอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งต้องเผาอะไรดิฉันก็ไม่แน่ใจ
1: เห็นบอกว่าวันนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะนายกอบจ.นครศรีแล้วก็คณะสมาชิกต่างๆเนี่ยนำเจ้าหน้าที่ไปดับเพลิงมาแล้วก็ผู้นำรถน้ำเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยเพราะว่าไฟไหม้ที่ป่าพุกควนเข่งที่อำเภอฉะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
0: คะ
1: เห็นบอกว่ามันเริ่มปะทุมาแล้วก็ลุกลามมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยมันยาวนานอย่างนี้เป็นเดือนๆอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็ทางจังหวัดเองเขาได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะวางแผนดับไฟป่านะแล้วก็มีการตั้งศูนย์อำนวยการดับไฟป่าพลุควนเข่งนะโดยนำเทคโนโลยีแล้วก็โดรนเนี่ยขึ้นบินสำรวจพิกัดจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนี่แหละเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในที่เสี่ยงภัยได้อย่างทันท่วงทีนะคะทางศูนย์สาธารณภัยของกองทัพภาคที่4เนี่ยบอกว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ตำบลเคร็งอำเภอฉะอวดเนี่ยส่งผลให้ผืนป่าได้รับความเสียหายและประมาณ100ไร
0: ่โอ
1: ้โหเยอะนะ
0: พื้นที่เยอะมาก
1: ใช่ครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้านด้วย
0: ค่ะ
1: นะก็อันนี้เนี่ยแล้วก็นอกจากมีไฟไหม้แล้วมีควันขึ้นแบบคลุ้งเต็มไปหมดนะกระจายไปทั่วบริเวณในบริเวณนี้เลยทีเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยก็ของมณฑลทหารบกที่41เนี่ยรวมถึงทหารต่างๆเนี่ยนะก็มาช่วยดับไฟเนาะเนี่ยโอ้โหควันขึ้นเต็มไปหมดเลยทีเดียวตอนนี้ยังไม่คลี่คลายนะ
0: ยังไม่คลี่คลายยังคงยาวนานแต่ว่าเห็นทางอบต.ทางผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุนะคะซึ่งที่ป่าคู่ควรเคร่งฉะอวดเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตห้ามล่าสัตว์ล่าสัตว์ป่าบ่อล้อนะคะแล้วก็ห้ามสัตว์ป่าทะเลน้อยห้ามล่าสัตว์นะคะแนวไฟลุกลามทำลายพื้นที่เกษตร ก็คือส่วนสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความมักง่ายจุดไฟจุดไฟในพื้นที่แล้วดับไม่สนิทนี่แหละค่ะก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่โอ้โหลุกลามบานปลายนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทางคุณธรรมนูญคงจันทร์เป็นนายกอบต.ควนเคร็งนี่แหละบอกว่าแนวไฟนี้เกิดขึ้นตั้งแต่3วันก่อนคุณแสงระวีต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนสถานการณ์ได้ลุกลามไปหลายหมู่บ้านจากจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงลำบากทำให้การกระจายตัวแล้วก็มีลมพัดแรงนะคะก็ทำให้เกิดการควบคุมไฟลำบากนอกจากนั้นด้วยสภาพลมแรงหอบไฟไปเร็วมากขึ้นนะคะแม้ว่ามีถนนกั้นกลางอยู่ก็ยังหอบลามข้ามถนนไปได้โดยง่าย
1: ค่ะ
0: การเผาป่าเนี่ยก็ทำให้ป่าเสื่อมโทรมเพราะบางทีเขาบอกว่าเป็นการเผาเพื่อจะให้มีอะไรนะที่เอามาจุดกระจุดกระจวดอะไรนะเขาเรียกอะไรที่เอามาสารน่ะนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีไฟป่ามาแล้วอย่างน้อย3ปีนะพืชพันธุ์ต่างๆก็สามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น
1: ใช่ไหมก็เนี่ยกำลังสงสัยเอ๊ะโอ้โหมันไหม้บางทีมันไหม้แบบราบขนาดเนี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าเวลาแบบไม้ราบอย่างนี้ก็จริงเวลาฝนมันตกมาอะไรมันก็ต้นไม้อะไรมันก็ขึ้นมาได้อีกนะแต่ว่าขึ้นแล้วก็ไหม้ขึ้นแล้วก็ไหม้อย่างนี้มันก็นะ
0: โอ้ถ้าเห็นภาพนะแต่ก่อนก็เคยมีไฟไหม้เนี่ยมันจะแดง
1: ใช่ไหม
0: แดงเป็น
1: น่ากลัว
0: เลยน่ากลัวมากคือการเข้าไปมันเข้ายากด้วยมันไม่สามารถที่จะนำรถอะไรเพราะว่าเป็นพื้นป่าที่แบบใหญ่มาก
1: ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะไฟไม่ป่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเนี่ยฉันเคยตามนายกไป
0: ค่ะ
1: น่าจะเป็นในคุณทักษิณมั้งที่ไปทางภาคเหนือ แล้วแบบคือเขาก็ไปทำแนวการไฟใช่ไหมแล้วมันไหม้คือมันไหม้ก็เห็นก็ตาเนี่ยแต่แบบ
0: ไม่สามารถที่จะดับได้
1: ใช่ในพื้นที่ก็คงแบบไม่รู้จะนั่นยังไงบางคนก็เอาไม้ตีให้มันดับอะไรเงี้ย
0: เครื่องไม้เครื่องมือก็มี
1: จะใช้เครื่องห่อโปรยน้ำบางทีมันก็ไม่ตรงจุดนะ
0: ค่ะโอ้ความร้อนบางทีมันก็ขึ้นบินไม่ได้
1: นั่นแหละ
0: สิเสี่ยงต่อชีวิต
1: เดี๋ยวนี้ต้องใช้โดรนนะ
0: ค่ะ คือนี่แหละอย่างที่เห็นปัญหาคือปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ก็มีทั้งน้ำท่วมไฟป่าภัยแล้ง อะไรต่างๆนะคะแล้วอย่างภาพที่ปรากฏขึ้นในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นคือเราตั้งรับกับพายุดอลฟินเนาะจากจีนแล้วมันก็จะมีไปส่งผลกระทบที่ญี่ปุ่นเหมือนกันหลายคนก็บอกห้ามเดินทางเข้าไปจีนต้องระมัดระวังเพราะฝนตกโอ้โหจีนก็หนาแน่นเหมือนกันนะที่เซี่ยงไฮ้แต่เมื่อวานเนี่ยก็เห็นเพจของญี่ปุ่นที่คนไทยชอบเดินทางไปแล้วก็ตั้งเพจกันขึ้นมาเนี่ยบอกว่าตกค้างที่สนามบินกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว 7,000 เป็น 7,000 เป็นหมื่นเลยคุณแสงระวีเพราะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยเขาบอกว่าทำลายสถิติต่อเนื่องนะตกตั้งแต่ตกแบบจนถึงเช้าตกหลายวันมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมแบบอย่างที่เห็นในภาพข่าวนี่แหละคุณผู้ฟังโอ้โหก็ใครที่เดินทางไปนี่
1: ช่วงนี้ไม่น่าจะน่าไปเที่ยวเลยนะต่างประเทศเนี่ยคือจีนเกาหลีอะไรพวกนี้
0: ช่วงมรสุมแต่เขาบอกว่าจีนก็ถูกนะจีนก็ของถูก
1: รอดู
0: รออากาศเย็นๆแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
1: ตามข่าวนี้กันหน่อยไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังยังจำโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวได้หรือเปล่าปรากฏว่า
0: โรงเบียร์ลาดพร้าวหรือ
1: โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง38คนอ่ะ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนแล้วจากเหตุการณ์นี
0: ้
1: เป็น39
0: โอ้โห
1: นะคะ
0: นึกว่าหายดีแล้วกลับ
1: เขาบอกเป็นตำรวจ
0: ค
1: อมมานโด
0: ที่มาช่วย
1: ไม่แน่ใจว่าเข้าไปทานหรือว่าอะไรแต่ว่าอันนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจนะอันนี้ก็
0: เขาก็รักษาตัวอยู่นานพอสมควรเนาะ
1: ใช่ใช่อ๋อเป็นทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยคือเป็นการ์ดของร้านในช่วงนี้นี่แหละ
0: ค่ะโอ้ขนาดการ์ดแสดงว่าเขาก็น่าจะมีการช่วยเหลือผู้มาเที่ยวหรือเปล่า
1: แล้วก็อีกนิดนึงประดับมหาไทยชวนช็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนี่แหละที่เมืองทอง
0: โอ้ยท่านนายกเป็นทูตแอมบาสซิเดอร์โอท็อปขนาดนี้ต้องมีคนไปเยอะแยะแน่นอน
1: ใช่โอ้โหก็เห็นบอกว่าจะสิ้นสุดแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่ายอด7วันเงินสะพัด546ล้านเลยทีเดียว
0: โอ้โห
1: คนไปให้ความสนใจเยอะมาก
0: ค่ะ
1: อ่ะหมดเวลาแล้วนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
2: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
1: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
2: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รัฐบาลยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมรับการตรวจสอบย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงบริเวณบ้านโคกเหลาหมู่ที่6ตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นหลังลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลังและรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปภ.จังหวัดอบต.เทศบาลหน่วยควบคุมไฟป่าเข้าฉีดน้ำสกัดและควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเคร่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าบริเวณพื้นที่พรุควนเคร่งเบื้องต้นปภ.ได้จัดส่งรถดับไฟป่ารถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตรรถบรรทุกเล็กและกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีเข้าปฏิบัติการในพื้นที่และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มความสามารถโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ติดตามทิศทางการลุกลามของไฟอย่างต่อเนื่องและหากจำเป็นต้องเพิ่มกำลังหรือเครื่องมือพิเศษให้เร่งประสานสนับสนุนทันทีเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าปะทุซ้ำหลายจุดพร้อมกำชับให้เร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้ความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินป้องกันลุกลามเป็นวงกว้างขณะที่แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงเนื่องจากไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งเริ่มต้นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำเกียนและการขุดลอกแม่น้ำน่าน
2: นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างกรมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรประมาณดินขุดกว่า 791,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ 97.5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 13,700 ครัวเรือนนายพระดอนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีดลดานาเกลือสวทน่านรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรที่จังหวัดสกลนคร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพราะการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
4: การพัฒนาอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครในครั้งนี้จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
3: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูลและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหางในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูลกรมชลประทานมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,574 วงเงิน764ล้านบาทคาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้จังหวัดสกลนครมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 14,800 ไร่พื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,800 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์ 3,650 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดสกลนคร
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อยอดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศ
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งสร้างพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยซึ่งสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีถือเป็นอีกหนึ่งผลสำฤทธิ์ของการขับเคลื่อนนโยบายนี้จากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการรับของเมืองนำโครงการนี้ไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปด้านนายพงษ์นารายณ์ยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการรับของเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่าสวนสาธารณะหนองขอนกว้างได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครันเช่นเส้นทางวิ่งออกกำลังกายรอบสวนกว้างระยะทาง 2.4 กิโลเมตรทางจักรยานและลู่วิ่งภายในระยะทาง961เมตรศาลาพักผ่อนศาลาอเนกประสงค์ห้องน้ำบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงแนวทางการปฏิรูประบบราชการจำเป็นต้องปรับกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพ.ร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปี2575หรือในช่วง6ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567
7: รัฐบาลได้ไปศึกษามาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆสรุปก็คือเราจะลดกำลังคนโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้จากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลจะทยอยยุบตำแหน่งใน11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการได้แก่เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณรักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวโดยมาตรการดังกล่าวใช้กับส่วนราชการบริหารส่วนกลางและผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อจนเกษียณอายุราชการนอกจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการควบคู่กันคือการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการโดยมุ่งยกเลิกหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนโดยเฉพาะส่วนกลางในภูมิภาคที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐบาลตั้งเป้าลดลงร้อยละ10พร้อมกันนี้จะระงับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงานการนำเทคโนโลยีมาใช้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถทำงานได้หลากหลายโดยการดำเนินการจะค่อยเป็นค่อยไปรวมถึงผ่านการศึกษาและวางแนวทางอย่างรอบคอบพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวพร้อมรับการตรวจสอบและย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเคารพและพร้อมรับการตรวจสอบเนื่องจากรัฐบาลทำงานทุกวันและรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงในเรื่องที่รับผิดชอบได้จึงไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษรัฐบาลมีความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนอกจากนี้ทุกฝ่ายมีหน้าที่ที่ต้องทำโดยฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลต้องเดินหน้าทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนพร้อมระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีการพูดคุยและทำงานร่วมกันทุกวันจึงไม่ได้กังวลและไม่มีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลส่วนคดีหัวเลือกสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองเนื่องจากการได้มาซึ่งสวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและย้ำว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่และตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
9: เราก็ต้องเคารพในสิทธิและก็ในหน้าที่ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านจะต้องทำตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลครับมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยรัฐบาลทำงานทุกวันรัฐมนตรีทุกคนทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรมานี่มันไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเก่งเพราะว่าคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบเมื่อถูกซักถามเขาก็จะต้องตอบได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอซักพอกด้วยเราต้องมั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชน
8: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นการทำให้นโยบายรัฐบาลเกิดผลและตอบโจทย์ประชาชนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกปรับตัวดีขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
10: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดพร้อมมีมาตรการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแม้การชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้
11: ไม่กลัวไม่กังวลอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรายืนหยัดในกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับครับผมได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ทางฝ่ายค้านตรวจสอบเองแล้วก็ได้มีการไปทำในเรื่องของการปรับปรุงตัวสัญญาให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากที่ได้อยู่แล้วผมชี้แจงได้แบบถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างแน่ๆแต่ก็มั่นใจเหมือนกันว่าต่อให้ชี้แจงยังไงก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้านผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนที่อย่างสุดมันเป็นการลดการเหลื่อมล้ำ
10: ส่วนจะต้องหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคภูมิใจไทยเพื่อกำหนดทิศทางการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นนายชัยชนกกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีการหารือเนื่องจากมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นนอมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องนอมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงอย่างเต็มที่ในทุกมิติเพราะที่ผ่านมาตนเองได้ร่วมกับตำรวจและหลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามและปราบปรามการกระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนกรมการปกครองได้จัดทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนดังนั้นมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนกรมการปกครองชี้แจงพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยที่ตรวจสอบพบตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศยังไม่ใช่ผลสรุปอย่างเป็นทางการโดยสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
12: กรมการปกครองมีหนังสือชี้แจงกรณีนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าการสวมสิทธิสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ทำกันมานานแล้วและอาจมีผู้เข้าข่ายกระทำผิดทั่วประเทศสูงถึง 10,000 รายยืนยันว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรสถานะบุคคลสัญชาติและความมั่นคงของประเทศโดยข้อมูลกรณีที่พบผู้เข้าข่ายประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพมหานครเป็นเพียงกลุ่มที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมยังไม่ได้สรุปว่าทุจริตทั้งหมดส่วนตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศก็ยังไม่ใช่ผลสรุปทางการโดยสั่งการให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ร่วมมือกับตำรวจกรุงเทพมหานครและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพ่อทิพย์บุคคลต่างด้าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รัฐหากพบทุจริตจะเพิกถอนสัญชาติและรายการทางทะเบียนทันทีสำหรับการตรวจ DNA ใช้เป็นหลักฐานสำคัญเฉพาะกรณีจำเป็นโดยคัดกรองจากเอกสารและเวทระเบียนก่อนพร้อมประสานหน่วยนิติวิทยาศาสตร์รองรับการตรวจต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการทุจริตทางทะเบียนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ชนันชิดาสังทองรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6440ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีใต้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีโดยการเจรจาดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงมาตรการต่างๆที่นำไปสู่การจำกัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้ยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายบานปลายอีกด้วยทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกเลิกการรวมชาติและกำหนดให้เกาหลีใต้เป็นรัฐที่เป็นปฏิปักษ์ที่สุดต่อเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินโดนีเซียที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายบาดเจ็บ6รายและมีผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีก2รายนอกจากนี้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและทำให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายด้านสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังประเมินจำนวนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยพร้อมกันนี้ BNPB ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ที่อาจเกิดขึ้นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์

0: ฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84 เซนติเมตรและเวลา 21:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3 เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้15 สิงหาคม 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานในห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชพรชัยโสดาคุณากรศิริพิทักษ์และอัครเดชคำจุระนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับคุณผู้ฟังครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมปราจีนบุรีฟุตบอลคลินิกนะครับเสริมทักษะเยาวชนสร้างอนาคตฟุตบอลไทยนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้ได้เห็นเยาวชนหลายคนนะครับมาร่วมกันฝึกทักษะฟุตบอลนะครับโดยพี่หลอเรด้านะครับพี่ชัยคงศรีครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยก็นำทัพนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ นอกจากพี่หลอแล้วยังมีชรินทร์ปานสรินะครับอดีตกองหน้าดาวสูงทีมชาติไทยมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ผมมาในนามของสมาคมผู้ถ่ายกีฬาออนไลน์นะครับคุณวันกล้าขวัญแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านของพันเอกวรวุฒิทองชิงานะครับอดีตเลขาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณแล้วก็หลายท่านนะครับมาร่วมกันรวมถึงกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือการเตะฟุตบอลนะครับระหว่าง VIP ปราจีนบุรีนะครับซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรีนะเตะกับด้านของศิษย์เก่า3ศีลนะครับซึ่งท่านผู้ว่านะปราจีนบุรีก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียน3ศีลด้วยนะครับร่วมกับทีมผู้การกีฬานะครับเตะฟุตบอลร่วมกันนะครับวันนี้ก็เลยอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับมาพูดคุยกับประธานสภาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณสมุทัยเพ่งแจ่มนะซึ่งมาร่วมนะทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเริ่มต้นนะจากเรื่องของกิจกรรมของฟุตบอลแล้วนะครับก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของสนุกเกอร์จบไปเมื่อสักครู่จบไปหมาดๆนะฮะแบบว่าน้ำยังเปียกอยู่เลยนี่นะทางด้านของหมูปากน้ำครับนะเข้าชิงชนะเลิศแล้วนะฮะในการแข่งขันสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น2026นะครับแล้วก็ลุ้นเลยนะครับในการคว้าแชมป์รายการนะครับรายการนี้ครั้งแรกในระดับโลกนะครับซึ่งวันนี้นะนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์มือ45ของโลกสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่นะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับโจยุหลงมือ22ของโลกจากจีนนะครับชนะไป6-5เฟรมนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไชน่าโอเพ่น2026ครับลุ้นแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกในอาชีพนะครับผลงานร้อนแรงนะครับโอ้โหผ่านนักสนุกเกอร์ระดับโลกมานะฮะ4นัดติดต่อกันครับจับแชมป์มือ1ของโลกรอบ32คนรอนนี่โอซูลแวนมือ14ของโลกรอบ16คนรอบ8คนชนะชอนเมอร์ฟี่มือ6ของโลกนะครับรอบรองชนะเลิศชนะโจยุหลงมือ22ของโลกนะครับถึงแม้ว่าเป็นรองแต่ว่าความนิ่งความเฉียบขาดนะครับชนะไปแบบสุดระทึกเลยนะครับ6-5เฟรมนะครับที่ผมดูอยู่นะ5-3นะครับเขาไล่มา5-4 5-5และเราเบียดชนะสุดท้ายในเฟรมสุดท้ายนะครับ6-5เฟรมนะครับซึ่งชัยชนะนัดนี้ของนพพลแสงคำผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการสนุกเกอร์อาชีพโลกเป็นครั้งที่2ต่อจากสกอตติชโอเพ่น2023และมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกของตัวเองนะครับซึ่งโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศนะครับหมูปากน้ำจะเจอกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลวีมือ9ของโลกที่เจอกับสจ๊วตบิงแฮมเบอร์27ของโลกนะซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับเราก็ขอแรงเชียร์นะคนไทยทั้งประเทศนะครับร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับหมูปากน้ำนะครับลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกอาชีพรายการแรกกลับสู่ประเทศไทยนะครับกลับสู่ประเทศไทยกับหมูปากน้ำนะครับส่วนวอลเลย์บอลเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB วอลเลย์บอลอายุ17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยตี4ครับไทยเจอกับไชนีสไทเปนะครับซึ่งผู้เล่นของเรา6คนแรกก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับที่เราชนะโปแลนด์ในรอบก่อนหน้านั้นนะครับมีจามิกรเคนแก้วกัปตันทีมนะครับมีทางด้านของพัทรพรธรมัตนะครับมีชยานุชอินทนูมีพัทรพรดาราไกรและณัฐมนต์อาจเชื้อนะครับไทยกับไต้หวันก่อนหน้านั้นเจอกันนะครับในการชิงแชมป์โลกรุ่น U17 ปีครั้งเดียวนะครับในปี2024ตอนนั้นไต้หวันชนะไป3-0นะครับในรอบเพลย์ออฟ16ทีม
1: ไต้หวันนั้นจบปีนั้น2024นั้นอันดับที่4ไทยจบอันดับที่11นะครับขณะที่ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ16ปีนะครับล่าสุดปีที่แล้วที่จอร์แดนไต้หวันชนะไทย3-1นะครับในรอบแรกกลุ่มดีไต้หวันคว้ารองแชมป์ไทยจบอันดับที่6นะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะฮะองค์ประชาที่ผ่านมาผมตื่นมาดู04นะครับชนิดไทเปนะครับทำได้ดีกว่านะสู้กับเรานะชนะเราไป3-2เซตนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเริ่มเซตแรกก่อนนะครับไทยชนะไปก่อน25-15นะเปิดหัวไวนะชนะไปก่อน25-15ครับเซตที่2นะฮะเรานำเนี่ยและดีมาตลอดนะนำถึง24-22นะแต่ปิดเซตไม่ได้ครับแต้มเดียวนะทางด้านของชนิดไทเปหรือไต้หวันเนี่ยนะครับไล่มาเสมอ24เท่ากันและเขาแซงชนะไป26-24เสมอ1-1ครับแล้วก็ในเซตที่3ครับโอ้โหสูสีสูสีจนมาถึงตามเราไล่ตามมาที่24-24แล้วก็เข้าสู่ไทยเบรกกันต่อนะห่าง2แต้มที่สุดแล้วนะไต้หวันมาเบียดชนะ29-27ครับนำนะ2-1เซตนะครับเซตที่4ไทยชนะบ้างครับคราวนี้25-22ลุ้นกับเซตสุดท้ายเซตที่5แต้ม15ครับและปรากฏว่าไต้หวันคมกว่าครับคราวนี้แน่นกว่าไทยพลาดเองทำแต้มไหลไหลไหลชนะเราไป15-7นะครับก็เราแพ้ไปนะเราไปเล่นรอบจัดอันดับ5-8จะไปเจอกับผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้1:00 นะครับของเราน้องณัฐมนต์เนี่ยทำไว้32คะแนนนะตก31แล้วก็บล็อก1คะแนนนี่อนาคตทีมชาติไทยเลยนะครับทำแต้มเยอะมากนะครับไม่เป็นไรครับเราถือว่าทำความได้ดียอดเยี่ยมนะครับเราแพ้ไปอย่างสูสีนะเราก็ไปลุ้นในอันดับที่5ถึงอันดับที่8ต่อไปนะครับส่วนลูกยางสาวไทยนะฮะประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลชุดใหญ่นะครับลุยศึกแชมป์เอเชีย2026ที่จีนชิงตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง14คนในลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมที่เมืองเชียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับตัวเซตนี่ก็มีพรพันธ์เกิดปราดนะครับกัปตันทีมนะครับมีณัฐนิชาใจแสนนะครับลิเบโร่ปิยนุชแป้นน้อยกับกัญญารัตน์ขมงนะครับบีหลังพิมพ์พิชญาก๊กรำและอัชรพรคงยศนะครับบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์แก้วกัลยากมุทลากัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับหัวเสาสติภาพรจันทวิสูตรวริศราทีศรีทาเลิศนะครับชัชชอนโมกศรีจิดาภานาหัวหนองแล้วก็นะฮะนักกีฬาของเราโปรแกรมการแข่งขันนะครับของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่ม B นะครับที่เราต้องเจอกันนะครับ21สิงหาคมนะครับเจอกับออสเตรเลีย13:00 น. 24สิงหาคม14:00 น. เจอกับอินโดนีเซียและ25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับแชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกเกมซึ่งเราตั้งหมุดหมายเป้าหมายนะครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยต้องแชมป์วอลเลย์บอลในการชิงแชมป์เอเชียนะเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับส่วนอันดับที่2ถึง3นะครับได้สิทธิ์ไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก2027นะครับน้องเพียวอัชรพรคงยศก็บอกว่าหมุดหมายเดียวนะที่เราต้องการนะครับก็คือต้องแชมป์นะเราต้องแชมป์เท่านั้นนะครับตอนนี้นะเป้าหมายของเราเพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับเรามี2ปัจจัยสำคัญนะที่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับก่อนการแข่งขันก็คือสภาพร่างกายนะฮะเรามีเวลาเตรียมตัวจบ CV ครับ1อาทิตย์นะครับก็รีบฟื้นฟูร่างกายนะครับอะไรที่เสริมได้ก็รีบทำให้มากที่สุดนะครับแล้วเราจะเดินทางไปจีนสัปดาห์หน้านะครับก็ตอนนี้ร่างกายเราดีมากนะครับเราฟื้นฟูร่างกายในส่วนที่ใช้งานแล้วเหนื่อยตอนนี้ไปเพิ่มเติมพลังกายให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปรับจังหวะการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับปรับจังหวะการเล่นให้เข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเสาหรือบีหลังนะตัวเองจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะเป้าหมายย้ำอีกครั้งคือการไปแล้วได้แชมป์นะเพื่อไปโอลิมปิกเป็นเป้าหมายหลักของเรานะฮะขอกำลังใจเชียร์นักกีฬาของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงบ่าย3ที่ผ่านมากับการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันซีการีเมอร์ดิก้าครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกนะครับไทยเจอกับอินโดนีเซีย B นะครับทีมบูตรีนูซันดานูซันตารานะครับเมื่อ15นาฬิกาที่ผ่านมาที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนะเอาชนะไปนะครับในนัดแรกนะ2-0นะครับโค้ชมิมนะครับที่ดารัตน์เอื้อสุขุก็วางทางด้านของกวินธิดากิจคุณทศกัปตันทีมนะครับก็ยังมีทางด้านของวรินทร์พงษ์โคกศรีแล้วก็มิรินคำศิลาเมดด็อกส์นะครับ เป็นผู้เล่นหลักของเราในชุดนี้นะครับซึ่งผลปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเราทำประตูได้เร็วนะครับจากการยิงของมิริคาซิล่าเมอร์ด็อกนะครับให้ไทยนำในครึ่งแรกนะครับ1ประตูต่อ0นะฮะทางด้านของมิริคาซิล่าเมอร์ด็อกซึ่งเป็นทีมชาติไทยชุด U16 นะมาติดชุดนี้นะยิงให้ไทยนำ 1-0 ครึ่งหลังเราก็มีการเปลี่ยนตัวบ้างนะครับแล้วก็ทำเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ประตูที่2ในนาทีที่88นะครับจังหวะที่วิทยาดาวรรณสินนะครับได้บอลนะครับแล้วก็วอลเลย์ในเขตโทษให้ไทยนะครับยิงเข้าไปนะครับนํา 2-0 นะครับก็คว้าชัยชนะไปซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดี้เมเดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะครับก็จะเจอกับจอแดนที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสจังหวัดชวากรางประเทศอินโดนีเซียในวันที่17สิงหาคม2569เวลา 20:00 นนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทางซีการดี้เมเดก้าคัพนะครับก็ชื่นชมนักกีฬาของเรานะครับรอติดตามกันส่วนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับไทยกับสิงคโปร์นะฮะนัดแรกเราไปเยือนที่สิงคโปร์นะครับที่ชาลันเบซาสเตเดียมนะครับ20:00 สิงคโปร์เจอกับไทยนะฮะก็ของเราเนี่ยชุดใหญ่เลยนะครับเตรียมมาที่จะลุยกับสิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกำพลนะฮะปฐมอคากุลนะมานูเอลทอมเบียนัทพงศ์สาริยาอุเซมมาเที่ยงคำนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมจารัตอยู่เย็นคณะคำยกเสรีสันราตรีพิชาอุตสาห์นะครับยศกรบุรพาเทียนศักดิ์เผยพิมานี่ชุดใหญ่นะฮะตอนนี้ฟิตเต็มที่นะครับซึ่งแม้ว่าสถิติเจอกันนะครับในชิงแชมป์อาเซียนทั้งหมด11ครั้งที่ผ่านมานะครับเราเหนือกว่านะชนะ7เสมอ2แพ้2ครั้งแต่ว่าการแพ้2ครั้งในการเจอกับสิงคโปร์นะครับก็เป็นสถิติอยู่นะว่าในการเจอกันในรอบเนี่ยเราเคยรอบรองรอบชิงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราแพ้สิงคโปร์นะที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับแต่สถิติก็มีไว้เป็นข้อมูลเฉยๆนะครับถึงเวลาเล่นกันจริงๆนะครับในสนาม90นาทีรอลุ้นและรอติดตามกันว่าใครจะชนะในนัดแรกนะครับรายการนี้เงินรางวัลในค่อนข้างเยอะนะครับรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับข่าวใหญ่เรื่องของตะกร้อนั่นแหละครับเนี่ยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับได้รับทราบผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่าอิสตาฟนะครับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันอิสตาฟเซปัตตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่มาเลเซียนะครับซึ่งบุคลากรของทีมชาติไทยนะของไทยถูกมองว่าถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันนะครับทำให้มีเกมนั้นหยุดการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีนะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการแข่งขันนะครับแล้วก็ผลกระทบในการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วยระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับทางอิสตาฟนะครับหรือว่า ISTAF นะครับมีมตินะลงโทษนะครับผู้ฝึกสอน5ผู้ฝึกสอน2รายนะฮะผู้จัดการทีม1รายและนักกีฬาด้วยนะฮะสุดท้ายบทลงโทษเนี่ยนะฮะมีการปรับเกิดขึ้นนะครับมีการปรับเกิดขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาทนะครับทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมนะครับล่าสุดนั้นสมาคมนะเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะช่วยรักษาศักยภาพของทีมชาติไทยนะครับสมาคมนายธนาชัยประสิทธิ์ครับก็นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยบอกว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับเราก็สมาคมจะขอที่จะนะรับผิดชอบในส่วนชำระค่าปรับนะครับจะยังไงกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับที่ปราจีนบุรีในช่วงนี้ฝนตกนะครับคุณผู้ฟังครับบันทึกเสียงไปในช่วงเวลา 18:00 นก็จะมีเสียงฝนด้วยอะไรด้วยนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับจากปราจีนบุรีนะนั่งอยู่ที่ปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับเราไปกันที่ชัยนาทนะชัยนาทกับทางด้านของจักรยานนะครับที่ชัยนาทก็คึกคักนะครับวันนี้ทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการแข่งขันจักรยาน200 Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทนะครับคึกคักนะครับนักปั่นจากทั่วประเทศเข้ามาแข่งขันนะครับทางด้านพ่อเมืองชัยนาทนะครับคุณภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับท่านพ่อเมืองชัยนาทท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทบอกว่าการจัดการแข่งครั้งนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทนะได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ยืนยันนะครับหากสมาคมกีฬาจักรยานมอบโอกาสให้ชัยนาทเป็นเจ้าภาพต่อในปี2570นะจังหวัดก็มีความพร้อมนะครับ
2: ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับบอกว่าสมาคมนะครับใช้รายการ Thailand Open เนี่ยเป็นเวทีเปิดโอกาสนักกีฬาหน้าใหม่แล้วก็ดาวรุ่งทีมชาติไทยก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นความคืบหน้าด้วยนะฮะในการแข่งขันรายการนี้นะครับหลายเกมนะก็เป็นการเตรียมนักกีฬาไทยทั้งลู่ถนนเสือภูเขา VFX นะครับก่อนลุยศึกการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่านะครับซึ่งในการแข่งขันสนามที่3ของจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่3นะครับ15ถึง16สิงหาคมที่สนามกีฬา BFX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็วันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบนะครับได้รับเกียรติจากนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยพลเอกเดชาแห่งประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในโครงการ TCA Green Cycling เน้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนภายใต้ชื่อขวัญใจชัยนาทนะครับมีนักปั่นจากชมรมจักรยานต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้ความสนใจหลายร้อยคนนะครับนำจักรยานมาร่วมปั่นตามเส้นทาง 16.9 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ว่าก็ยิ้มเลยนะเพราะว่าประชาชนชัยนาทให้ความร่วมมือนะครับคึกคักมากนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านผู้ว่าก็บอกว่าชัยนาทก็มีเป้าหมายนะครับในการเป็นหมุดหมายของเมืองท่องเที่ยวเมืองกีฬาและเมืองสุขภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมขอบคุณนักกีฬาขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนชัยนาทนะครับนะส่วนผลการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับนะผลการแข่งขันวันนี้นะหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น18ปีรุ่นประชาชนชายนะฮะผมรายงานรุ่นประชาชนชายแล้วกันนะฮะประชาชนชายนี่ระยะทาง52กิโลเมตรนะครับที่1เป็นมนตรีธีรทีพนะฮะคว้าแชมป์ไป1ชั่วโมง27นาทีนะครับที่2สัญลักษณ์แบ่งสันเทียนะครับ1ชั่วโมง29นะนะครับชนะขาดเลยกว่า2นาทีนะครับแล้วก็ประชาชนหญิงระยะทาง52กิโลเมตรนะครับที่1ก็คือรภัทรพรธีระไพบูลย์กลิ่นนะครับนักปั่นสเปเชียลไลท์ลพบุรีนะ1ชั่วโมง54นาทีที่2ใจรุ่งเทพราชานะครับจักรยานไม้ไผ่ราชบุรีนะ1ชั่วโมง55นาทีก็ถือว่าแม่ชนะกันนิดเดียวนะครับผลการแข่งขันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับในการแข่งขันนะครับจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะก็ไปติดตามเช็คผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันกันต่อสำหรับรายการ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3ครับพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลย 7:30 นาทีนะครับนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยตัวนักกีฬานะฮะเส้นทางพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันนะฮะพรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องทางของ Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube TCA Channel นะฮะ 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับรอติดตามกันว่าจักรยานนะครับประเภทถนน Thailand Open พรุ่งนี้ใครจะได้แชมป์รอติดตามกันนะครับจากจักรยานไปดูกอล์ฟนะฮะการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Portland Classic ที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกานะครับนักกอล์ฟสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมหลังจากจบวันที่2นะครับโปรเปียโนอภิชาญุบลนะฮะเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์132นะครับก็นำเดี่ยวเลยนะขึ้นนำเดี่ยวนะโดมีโปรเมียปาจารีอดันเนรการร้อนแรงนะครับเก็บเพิ่มอีก6อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันนะสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์อยู่ที่2ร่วมแม่ไทยนำไทยนะฮะที่1ไทยที่2ก็ไทยตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับส่วนโปรจีนอาทิยาทิติกุลมือ2ของโลกนะครับอยู่ที่5ร่วมทำ9อันเดอร์พาร์เท่ากับทางด้านของรายูแฮรันนะครับจากเกาหลีใต้นะฮะรวมมือ3ของโลกนะครับโอ้โห1 2 3 4 5นี่สกอร์นี่ใกล้เคียงกันเลยนะนะครับแล้วก็โปรคนอื่นของไทยก็ถือว่าอยู่ในการลุ้นแชมป์นะครับแค่วันที่2นะครับโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับโปรฮัทสุชยาวินิจฉัยธรรม7อันเดอร์พาร์นะฮะก็อยู่ในโปรที่ลุ้นแชมป์นะครับ 7อันเดอร์พาร์นะครับที่17ร่วมนะครับส่วนยังมีโปรไทยที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรมีเอเรียจุธานุการนะครับแล้วก็โปรโมโมริยาจุธานุการนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับไม่ผ่านการตัดตัวนี่สนามหน้าครับสนามหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันต่อนะครับในโปรนะครับในการแข่งขันโปรกอล์ฟนะครับรายการที่โอเรกอนนะครับรายการปอร์ตแลนด์คลาสสิกนะครับ
1: คุณผู้ฟังครับหลังจากที่จบฟุตบอลลีกยุโรปฟุตบอลโลกนะครับเพ้อแป๊บเดียวนะกระพริบตาไม่กี่ครั้งอ้าวฟุตบอลลีกยุโรปจะเริ่มกันอีกแล้วนะครับเพ้อแป๊บเดียวสุดสัปดาห์นี้นะฮะวันพรุ่งนี้จะมีฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลถ้วยคอมมูนิตี้ชิลด์นะซึ่งหมุดหมายความว่าหลังจากนี้อีก1สัปดาห์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็จะเตะแล้วนะเอาเริ่มที่คอมมูนิตี้ชิลด์ก่อนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลครับ16สิงหาคมนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็จะได้ลุ้นกันว่าใครจะครองโล่ในการโล่พิเศษนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีมแชมป์ FA ครับนะกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เป็นทุกเป็นประเพณีแหละครับบ้านเราก็มีนะแชมป์ลีกสูงสุดกับแชมป์ถ้วยสูงสุดนะจะมาเตะกันก่อนนะ1สัปดาห์ก่อนที่จะแข่งขันพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเองนะรอลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครจะได้ครองโล่คอมมูนิตี้ชิลด์2026นะครับระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วนะกับอาร์เซนอลนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะปีศาจแดงนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจอกับปีศาจแดงดำ AC มิลานจากกาโชซีอาที่มีโรเบนอโมริมครับอดีตกุนซือของแมนยูมาคุมทีมครับเจ้าของแผนการเล่นหลัง3ตัวนะฮะตอนนี้ทำหลัง3ตัวแมนยูไม่รุ่งนะฮะก็ไปมุ่งหลัง3ตัวให้กับ AC มิลานนะเชื่อมั่นในระบบกองหลัง3ตัวแต่ว่าคู่นี้แข่งกันที่สนามกลางที่โปแลนด์นะครับสนามตาซินสกี้อารีนานะครับ20:45 ค่ำคืนนี้นะครับดูฟุตบอลไทยกับสิงคโปร์จบแล้วนะก็ได้เชียร์แมนยูเจอกับเอซีมิลานนะ2ปีศาจเจอกันจะเป็นปีศาจแดงเฉยๆหรือว่าปีศาจแดงดำนะจะชนะนะครับแต่ว่านักเตะคนนึงล่ะนะฮะที่จะได้ลงทีมชาติอังกฤษคอบบี้ไมนูนะฮะคนนี้บอกว่าผมจะเจอกับรูเบนอโมริมนะเขาเป็นทีมชาติอังกฤษนะสมัยที่อโมริมอยู่เนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะอโมริมมองข้ามช็อตนะมองไม่เห็นคอบบี้ไมนูไม่ทราบว่าหลบอยู่ที่ไหนนะครับก็พอไมเคิลคาริกนะไมเคิลคาริกมาคุมทีมโอ้โหสร้างเมนูข้างคอบบี้ไมนูคอบบี้ไมนูนะให้โด่งดังขึ้นมานะจะติดทีมชาติเอาละครับค่ำคืนนี้บอกว่าจะเจอกันอย่างแน่นอนนะฮะก็ติดตามกันนะครับว่าแมนยูและแมนเชสเตอร์แมนยูด้วยเอซีมิลานนะใครจะได้ครองถ้วยนัดพิเศษแมนยูได้2ถ้วยพิเศษไปแล้วนะในช่วงของปีซีซั่นนะครับจะได้อีกรางวัลหรือเปล่านะในค่ำคืนนี้เจอกับเอซีมิลานนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนั้นเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องด้วยนะอ๋อก่อนจะไปฟอดอุ่นเครื่องเนี่ยคูเมนทรีเนี่ยนะช้างกระทืบโรงเนี่ยนะคูเมนทรีเนี่ยเขาทำศึกที่จะเจอทำศึกพรีเมียร์ลีกกับเจอกับแชมป์เก่าอาร์เซนอลในสัปดาห์หน้านะเขาอุ่นเครื่องนะโคเวนตี้เขามีแฟรงค์ลัมพาร์ดอดีตกุนซือเชลซีคุมทีมนะครับคุณเครื่องชนะคู่ต่อสู้นะก็คือทีมโมนาโกนะครับจากฝรั่งเศส2-0นะแอลิซิมก็โนอุมซาอูน่ายิงประตูชัยนะทีมหนึ่งที่น่าเชียร์นะโคเวนตี้นะครับคุณฟังครับเรื่องที่น่ายินดีเด็กไทยอายุ18ปีครับไปคว้าแชมป์โฮปครับ2026ครับที่นครกวางโจวประเทศจีนครับก็คือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุ18ปีครับเอาชนะรอบชิงชนะทีมปาร์ติซานเบลเกรดนะจากเซอร์เบีย2-0นะครับแต่ว่าแม้ว่ารอบชิงจะเตะกันไม่ครบนะ90นาทีฟ้าฝนลงมากระหน่ำแต่ว่าลูกเกียบสายฟ้านักเตะเยาวชนของบุรีรัมย์ไปคว้าแชมป์ได้ฮะโอ้ชนะทีมจากยุโรปมาหลายทีมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะชนะเยาวชนฟอร์เรสชนะเยาวชนอกแซนแล้วนะครับแล้วก็มาชิงชนะปาร์ติซานเบลเกรดนะในเวลาเสมอ 3-3 อยู่นะก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มาชนะนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรผนึกกำลังทุกภาคส่วนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมชำระค่าปรับแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากบทลงโทษของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติกรณียุติการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องเมื่อนางชายาโสภาอายุ65ปีกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนการส่งเสริมศิลปาชีพและการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งการได้มากราบทั้งสองพระองค์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: เข้ากราบทั้งสองพระองค์อยู่แล้วศรัทธานับถือหาคำเปรียบไม่ได้เลยท่านอบเยี่ยมประชาชนน่ะชอบศิลปาชีพเพราะว่าทำให้ประชาชนมีอาชีพพระองค์พานี้เพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาตรงนี้
2: เช่นเดียวกับนางสาวบวยเฮียงแซ่โคงอายุ75ปีกล่าวว่าเดินทางมามากกว่า10ครั้งเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงพระราชทานแนวทางให้ประชาชนรู้จักขยันอดทนและพึ่งพาตนเองจึงตั้งใจนำสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4: ประทับใจทุกอย่างท่านให้ความช่วยเหลือประชาชนห่วงประชาชนแล้วก็สอนให้เรารู้จักสู้รู้จักอดทนก็รู้สึกว่าทุกพระองค์เขาก็ทำเพื่อประชาชนของท่านแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆกับประชาชน
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าโดยมีไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมด้วยโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ประสานดีไซน์ร่วมสมัยกับแนวคิดแฟชั่นยั่งยืนและโซนโอท็อปพรีเมียมที่คัดสรรสินค้า 3-5 ดาวจากทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีฟู้ดฮอลล์ขนาดใหญ่รวมเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้เลือกสรรในที่เดียวโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนางบรรจารัตน์ธนาโชติวรพงศ์ชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเขาเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อ โดยในวันนี้ตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด็ดประจำภูมิภาคต่างๆพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
6: มาทุกปีเลยค่ะเขารวมของดีๆทุกๆอย่างของแต่ละจังหวัดมาเราไม่ต้องไปเดินหามาที่นี่ทีเดียวก็ได้ครบสะดวกเลยดีค่ะประหยัดบางคนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเขาอยากกินของที่มันแพงขึ้นเขาก็สามารถกล้าซื้อได้นะคะเท่าที่เห็นในตลาด
5: ขณะที่นางสาววิจิตราระบุว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำเช่นกันเนื่องจากชื่นชอบอาหารท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่ได้โดยยืนยันว่าแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมงานนี้เช่นเดิม
7: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยค่ะสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
5: โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าซิมม้าและเส้นทางการเงินและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum ครั้งที่1ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลโดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งการสื่อสารการทำธุรกรรมการซื้อขายการศึกษาและการประกอบอาชีพขณะเดียวกันอาชญากรรมออนไลน์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นรัฐบาลจึงกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าซิมม้าและเส้นทางการเงินพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยพบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่า50%เพราะมองว่าภูมิคุ้มกันของประชาชนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจึงต้องสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินและการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือโลกเพราะ Easy Money ไม่มีอยู่จริงดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
9: การหลอกลวงทางเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นถ้าใครโทรมาขอให้โอนเงินหรือว่าเราไปทำผิดตรงนั้นมาตรงนี้มาต้องจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยขอให้บอกกับตัวเองก่อนว่าไม่ต้องทำตามนั้นไม่ว่าเขาจะขู่ยังไงก็ตาม
8: สำหรับกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum กำหนดจัดรวม3ครั้งโดยครั้งที่1ระหว่างวันที่15-16 สิงหาคมนี้ณสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางต่อไปจัดกิจกรรมครั้งที่2ที่จังหวัดอุทัยธานีและครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่เกาะสมุยตามนโยบายรัฐบาลพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลในอำเภอเกาะสมุยกว่า 12,900 บริษัทพบบริษัทจำนวน 8,254 แห่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติและอีก875แห่งมีลักษณะอาจเข้าข่ายนอมินีก่อนนำมาขยายผลจนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า33ไร่และมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทจึงนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 27รายส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสและอิสราเอลอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจึงพบว่าพฤติการของกระบวนการนอมินีจะใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ซื้อและให้เช่าวิลล่าหรูรวมถึงจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ชูแนวคิด AI นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
10: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือ Intelligence in Science for a Sustainable Futureจัดขึ้นณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister Science Award 2026เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนและครูผู้มีผลงานโดดเด่นแบ่งเป็นรางวัล Prime Minister Science Project Award สำหรับเยาวชนจำนวน5รางวัลและรางวัล Prime Minister Science Teacher Award สำหรับครูจำนวน2รางวัลซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการนำวิทยาศาสตร์และ AI ไปแก้ปัญหาได้จริงในสังคมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถพาบุตรหลานไปร่วมได้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนอกจากนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM ยังเตรียมขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทย์ภูมิภาคระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเน็ตแห่งชาติ2569ชูจุดแข็งนวดไทยยกระดับสู่อุตสาหกรรมสุขภาพมูลค่าสูงตั้งเป้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเน็ตระดับโลก
11: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569หรือ National นวดไทย and Wellness Expo 2026ภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจก้าวไกลสู่สากลทั้งนี้ในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโอกาสยุทธศาสตร์สำคัญที่ประเทศไทยจะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันโดยใช้นวดไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกให้การรองรับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเนื่องจากไทยมีบุคลากรด้านนวดและสปาที่เข้มแข็งกว่า 290,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสูงถึง 1,450,000 ล้านบาทซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมตลอดงาน3วันไม่ต่ำกว่า 2-30,000 คนขณะที่นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวเสริมว่างานในครั้งนี้จะเป็นเวทีรวบรวมนวัตกรรมผู้ประกอบการหมอนวดผู้ผลิตสมุนไพรและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อเป็นการปูทางและต่อยอดไปสู่การประชุมระดับโลก Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตโดยภายในงานจะมีการแสดงศักยภาพของไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสกับบริการนวดรักษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพจากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศกว่า100คนอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อร่วมสัมผัสภูมิปัญญาไทยสัมผัสฝีมือหมอนวดชั้นครูและร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปาการกุศลเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เนื่องในเดือนแห่งวันแม่พร้อมเดินหน้าส่งเสริมบทบาทสตรีงานบริการในวิชาชีพสปาเพื่อยกระดับสปาแอนด์เวลเนสสู่ระดับนานาชาติน
12: ายสุภชัยสิงสาเจ้าของและผู้ก่อตั้งภูมิมนตราสปาจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการจัดกิจกรรมสปาการกุศลเนื่องในเทศกาลเดือนแห่งวันแม่ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกย่องคุณค่าของผู้หญิงในทุกบทบาททั้งการเป็นแม่ผู้ดูแลครอบครัวและผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะสตรีที่ทำงานในธุรกิจสปาและเวลเนสที่มีคุณค่าด้วยศาสตร์ของวิชาชีพทั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและผ่อนคลายพร้อมการนวดเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิมนตราทั้งเวลเนสแอนด์รีเลชั่นซีซันและซิกเนเจอร์ภูมิมนตรามาสาดเพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพและการผ่อนคลายอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ต้องการส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าและยอมรับวิชาชีพด้านสปาและการนวดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการยกระดับสู่การเป็นสปาแอนด์ wellness tourism ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายได้จากกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาสตรีในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงด้านพลังงานของโลกกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการสนับสนุนให้ UAE ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและทรัพยากรของประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียและนานาชาติที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองท่าโมคาทางตะวันตกของเยเมนเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและส่งผลให้เรือพาณิชย์ที่กำลังขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือในเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในจังหวัดนัจรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติของสเปนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อเวลา1นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งและรถยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่นายอันโตนิโอซานส์กาเบโยรองผู้ปกครองแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ารัฐบาลแคว้นอันดาลูเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่แล้วพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเมืองกรานาดาตั้งสติและหลีกเลี่ยงการเข้าออกอาคารโดยไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธแชมป์สัปดาห์แรกทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยวเวิลด์เทนนิสจูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนด้านประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกายังคงฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ส่งผลให้โชเตรินคว้าตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันรับไป18คะแนนประเภทชายคู่ธรรมพันธราธรกับไตรศรีเสนชนะธรรมะโคสิริกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต5ต่อ7 7ต่อ5และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ3ส่งผลให้ธรรมกับไตรได้ครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนนและประเภทหญิงคู่ปวีณาออนนวลศรีกับพิชยาพักสีมุกพ่ายให้กับชเวโซอึนกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซต5ต่อ7และ1ต่อ6ส่งผลให้ปวีณาออนกับพิชยาพักได้รองแชมป์พร้อมคะแนนคนละ 3.25 คะแนนส่วนคู่เกาหลีใต้ในฐานะแชมป์ได้คะแนนคนละ 6.25 คะแนนการแข่งขันกอล์ฟรายการสิง SAT TDT หัวหิน2026ที่รอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบสุดท้ายโปรแฟงธนกรตอสีนำม้วนเดียวจบทำ1อันเดอร์พา71จบ3วันสกอร์รวม13อันเดอร์พาทิ้งอันดับ2สุภคมมีสมที่ตามหลังอยู่6สโตรกคว้าแชมป์สิง SAT TDT หัวหิน2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาทนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียว่านักกีฬาจำนวน5รายผู้ฝึกสอนจำนวน2รายและผู้จัดการทีมจำนวน1รายของทีมชาติไทยถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันจากกรณีการยุติการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีส่งผลกระทบต่อการดำเนินการแข่งขันและการถ่ายทอดสดในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและมาเลเซียโดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดอาจส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาตะกร้อทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกลุ่มนักกีฬาอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา1ปีและกลุ่มผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา2ปีทางนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติโดยภายหลังการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีเร่งด่วนและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมรับผิดชอบชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมที่ได้รับผลกระทบโดยมูลค่าค่าปรับรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการยุติและคลี่คลายโดยเร็วเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมทุกคนกลับมามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยเร็วที่สุดทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัวทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกที่อาคาร FA Thailand โดยในการรายงานตัวครั้งนี้นักกีฬาจะเดินทางไปพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีโดยนักกีฬา2รายจะตามไปสมทบในภายหลังประกอบไปด้วยวีชั่นอินอารามและณัฐกิจโพสีโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอิหร่าน U20 ที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมนี้และอุ่นเครื่องอีก1นัดและจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนในวันที่29สิงหาคมก่อนเข้าสู่การแข่งขันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทย U20 จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ภานิชคาดนาครายงาน
17: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิรพงศ
19: ์ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าข

0: แปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันการได้ฟังเรื่องราวห้องศิลป์นั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของความคิดความอ่านโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังของสงครามของถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่เขาว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองของเขาตั้งแต่ในอดีตและบุคคลเหล่านี้ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนการได้ฟังห้องศิลป์อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในบรรดาศาสนสถานของจีนว่าทำไมถึงต้องทำหุ่นตัวใหญ่อย่างนี้สีนี้คืออะไรภาพที่เขียนที่อยู่ตามฝาผนังในส่วนที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างคืออะไรอย่างไรมากขึ้นนะครับผลงานของห้องศิลป์นี้คือผลงานการเขียนของซีจงหลินตั้งแต่สมัยราชวงศ์ครั้งเก่าทีเดียวล่ะนะครับ

ซึ่งการที่นำเอาเรื่องนี้มาคุยกันถือเป็นการนำเอากึ่งๆวรรณคดีมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆตามความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำมาท่านผู้ฟังนั่นแหละว่าได้ยินชื่อห้องศิลป์มานานเหลือเกินแต่ไม่รู้สาระนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องคงจะจับความได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็คงจะต้องบอกว่าขอขอบคุณจดหมายฉบับหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเหตุที่พิเศษเพราะว่ามาจากที่ไกลมากๆเลยทีเดียวล่ะนะครับก็คือมาจากคุณกิ่งการชื่นชมซึ่งฟังรายการอยู่ที่บ้านหนองคอเมืองมหาสารคามนะครับคงจะไม่ใช่ตามรายการเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่เขียนเล่าความมาในจดหมายนั้นนอกจากที่จะติดตามรายการอ่านเล่าเอาเรื่องมาแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ผมไปพูดคุยในรายการอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสบายๆหลังข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รายงานการรับฟังมารวมทั้งเป็นกำลังใจให้ได้ทำงานดีๆให้กับคนไทยรวมทั้งลูกหลานตลอดไปด้วยนะครับตรงนี้รับปากท่านผู้ฟังทุกคนนะโดยเฉพาะคุณกิ่งการชื่นชมด้วยนะครับว่าถ้ายังมีแรงอยู่ยังมีความสามารถอยู่และยังมีคนฟังอยู่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มีความเข้าใจภาพของในอดีตซึ่งจะเป็นสะพานนำมาสู่ปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในการที่จะหยิบยกจดหมายจากแดนไกลเมืองมหาสารคามของคุณกิ่งการชื่นชมมาคุยกันในรายการตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงบอกว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะตอนนี้ฟังห้องศิลป์อยู่ใช่ไหมครับและอีกไม่นานห้องศิลป์ก็จะจบอยากจะฟังแง่มุมใดในอ่านเล่าเอาเรื่องอีกนะปกติเราจะมีเก็บประวัติศาสตร์บ้างเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยบ้างอะไรบ้างวัฒนธรรมไทยศิลปกรรมไทยอยากฟังเรื่องราวอะไรแนะนำมาได้เลยแม้กระทั่งการจัดรายการก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาถึงกันนะแบบเดียวกับที่คุณกิ่งการชื่นชมทำมานี่แหละเขียนแล้วก็ส่งมาถึงผมโดยตรงจากหน้าซองถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หน่อยนะครับจะใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับผมจะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะนะBJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับเนี่ยครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA สกายสายนั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์วรรณคดีผู้อิงพงศวดานในการที่จะให้ทราบถึงการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเมื่อครั้งที่แล้วนั้นนะคงก็ต้องบอกว่าอินเฮากับเกียงจูแหย่ไล่ล่ากันนะคราวนี้จากการที่อำนาจบุญของบูอ๋องรวมทั้งมนของเกียรติกงจูนั้นทำให้เกียงจูแหย่รอดไปได้นะอินเฮาก็อิดโรยมาเห็นสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเหยียนติงตัวหยินมายืนสกัดอยู่พอดูไปข้างหลังก็เห็นกองทัพของเกียงจูแหย่ติดตามมากระชั้นดูท่าทางจะหนีไม่พ้นก็อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของตัวเองนั้นยังจะได้ครองราชสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจิวโก๋สืบไปตัวเองนั้นจะทิ้งตราไปแล้วก็ขอให้ภูเขาเนี่ยทะลุเป็นช่องตลอดไปขนุนเลยนะครับเพื่อตัวเองจะใช้วิธีการที่เปิดช่องนี้ลอดเข้าไปอธิษฐานเสร็จแล้วตัวของอินทาวก็เอาตัวของตราเหวี่ยงเข้าไปทำให้เกิดเป็นช่องที่ภูเขานะครับอินเฮาก็หนีตามช่องภูเขาไปแต่ว่า
ผ้าที่มันค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าในขณะที่อินฮาวนั้นเอาศีรษะพ้นไอ้เจ้าช่องนี้ไปได้แต่ตัวของอินฮาวนั้นอยู่ในระหว่างช่องเขานะครับเหยียนติงโตหญิงก็ตบมือทำให้ภูเขานั้นหุบเข้าไปท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าตัวของอินฮาวนั้นก็มีอยู่แค่หัวโผล่ขึ้นมาจากภูเขาศีรษะออกมานะแปลว่าตัวของอินฮาวนั้นถูกภูเขาหนีบอยู่นะเหยียนติงโตหญิงก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายบูอ๋องก็ขี่ม้าขึ้นไปบนภูเขาที่อินเฮาแทรกตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูกองทัพล้อมเอาไว้ทั้ง4ทิศหวังจะจับตัวของอินเฮามาฆ่าเสียบูอ๋องคิดสังเวชใจลงจากม้าคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องว่ากับอินเฮาบอกว่าเขาล้อมท่านไว้ดังนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู่แล้วก็หาสบายใจไม่เกียงจูแยตามบูอ๋องขึ้นไปด้วยก็จับมือบูอ๋องให้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านคำนับติวอ๋องทำไมเนี่ยอินเฮาคนนี้เป็นคนชั่วหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์สั่งไม่จะถึงแก่ความตายครั้งนี้เพราะกรรมที่ตัวเองทำมาไม่ชอบบูอ๋องก็เลยบอกว่าอินเฮานี่เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องนั้นเป็นเจ้าของเราเมื่อเราทำร้ายกับอินเฮาก็เหมือนกับทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องผู้มีพระคุณแก่เราด้วยท่านจงให้เลิกทัพกลับไปซะเถอะทางฝ่ายของเหยียนเต็งโตหยินพอได้ยินบูอ๋องว่าแกเกียงจูแย่ดังนั้นก็หัวเราะจึงร้องว่ากับบูอ๋องบอกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าอินเฮาเนี่ยกรรมมาถึงตัวแล้วท่านอย่าห้ามเลยทางฝ่ายบูอ๋องมีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องยิ่งนักก็ร้องห้ามเหยียนเต็งโตหยินแล้วก็นายทหารทั้งปวงไม่ให้ทำร้ายกับอินเฮาเกียงจูแย่จึงว่าแกบูอ๋องว่าท่านจะห้ามทหารไว้นั้นหาควรไม่ข้าพเจ้าให้ยกทัพมาล้อมอินเฮาครั้งนี้เพราะกระทำตามเยี่ยงอย่างแต่ก่อนขณะนั้นบูอ๋องก็จุดธูปปักเอาไว้เป็นการคำนับแล้วก็ปฏิญาณตัวบอกว่าข้าพเจ้าก็มีกตัญญูคิดว่าลูกเจ้าทหารซึ่งมาล้อมไว้ทางนี้เขาก็ทำตามเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าได้ห้ามปราบนักแล้วฝ่ายเย็นติงตัวหญิงก็หลวงบูอ๋องว่าเชิญท่านลงมาจากภูเขาเลิกทัพไปเถอะบูอ๋องกับเกียงจูใหญ่ก็ลงจากภูเขาเย็นติงตัวหญิงก็ใช้ให้เลิกทัพกลับไปจึงกลับสั่งบูกิจให้เอาไถเหล็กเข้าไปไถในซอกเขาที่อินเฮาอยู่ตรงนั้นขณะเมื่อบูกิจไปไถนั้นเห็นกระดูกของอินเฮาแตกหักกระจัดกระจายอยู่บูกิจก็ร้องไห้คิดกรุณาว่าข้าพเจ้ามาไถท่านครั้งนี้ใช่กระทำตามอำเภอตัวเองนั้นหาไม่ได้ท่านผู้เป็นนายใช้จึงได้มาทำแก่ท่านถึงเพียงนี้เมื่อบูกิจไถที่หลุมยับย่อยแล้วดวงจิตอินเฮาก็ลอยขึ้นไปจากหลุมเป็นลมพัดไปสู่เมืองจิวโก ขณะนั้นพระเจ้าติวอ๋องนั่งเสวยสุราอยู่บนลกไต่กับนางขันกีนางฮีบีนางอึ้งกุยหยินเรียกว่าดำสุรากับมเหสีทั้ง3คนนั่นแหละนะครับเพราะว่าดวงจิตของอินเฮานั้นที่เป็นลมพัดมาก็ต้ององค์ของพระเจ้าติวอ๋องทำให้พระเจ้าติวอ๋องนั้นเกิดง่วงเหงาหาวนอนซบหลับไปดวงจิตอินเฮาก็เข้าฝันพระเจ้าติวอ๋องให้เห็นเป็นคน3หัวมายืนอยู่ที่หน้าโต๊ะเรียกพระเจ้าติวอ๋องว่าพ่อหรือว่าบิดาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าในชื่อว่าอินเฮาเพราะข้าพเจ้าหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์ไม่เขาจึงฆ่าพระองค์เสียพระบิดายังอยู่รักษาบ้านเมืองต่อไปจงเลี้ยงทหารที่มีสติปัญญาไว้จะได้ต่างพระเนตรประกันและยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าง่วนหยงง่วนหยงคนนี้เป็นขุนนางเก่ามีสติปัญญาความรู้มากพระบิดาจงไปเอามาแต่งตั้งเลี้ยงให้อย่างดีจะได้ช่วยราชการบ้านเมืองบัดนี้ข้าพระองค์จะลาไปอยู่ห้องศีลใต้และผู้รักษาห้องศีลใต้จะให้ข้าพระองค์อยู่หรือไม่นั้นยังหารู้ไม่
พอเข้าฝันบอกกล่าวกับพ่อแล้วพระเจ้าติวองก็ตกใจตื่นขึ้นแล้วก็บ่นบอกว่าเออมันรู้สึกประหลาดใจนักหนามเหสีทั้งสามก็ถามมาว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสดังนี้ล่ะพระเจ้าติวองก็เล่าความฝันให้ทั้งหมดนั้นฟังมเหสีทั้งสามก็ทูลว่าพระองค์ทรงเชื่ออะไรกับความฝันเอานะเชิญเสวยสุราให้สบายเถิดแล้วก็รินสุราให้พระเจ้าติวอ๋องเสวยต่อไปขณะนั้นฮั่นเอ๋งอยู่หัวเมืองที่ชื่อว่ากีจุยกวนก็ให้คนถือหนังสือมาถึงปิจูซึ่งเป็นขุนนางเมืองจิวโกนะครับพอปิจูได้แจ้งในหนังสือก็เสียใจเอาหนังสือเข้าไปถวายพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็ทรงอ่านใจความว่าอินฮาวพระราชบุตรกับเตียวสันไปรบเกียงจูหยาที่เขากีสานเสียทีแก่ข้าศึกข้าศึกได้ฆ่าอินฮาวกับเตียวสันเสียแล้วพระเจ้าติวอ๋องจึงตรัสแก่ขุนนางทั้งปวงบอกว่ากีฮวดทหารเอกของเราเสียหลายคนแล้วบัดนี้สัมมาฆ่าอินฮาวซึ่งเป็นบุตรเราเสียเห็นจะมีใจกำเริบยกมาทำถึงเมืองเราแน่ครั้นจะละให้ล่วงด่านเข้ามาก็ซ้ำจะเสียกิตติยศจำจะชิงไปกำจัดเสียขุนนางทั้งปวงจะเห็นผู้ใดที่จะปราบปรามกีฮวดได้หลีเต็งขุนนางผู้ใหญ่ก็ทูลบอกว่ากีฮวดจะตั้งตัวเป็นเจ้าหัวเมืองฝ่ายตะวันตกก็อยู่ในอำนาจทั้งสิ้นทหารเอกทหารเลวก็มีเป็นอันมากแล้วเกียงจูแย่ซึ่งเป็นแม่ทัพก็มีสติปัญญาทหารในเมืองหลวงนี้นอกจากอังกิมซึ่งเป็นนายด่านซำกวนแล้วข้าพระองค์ก็ไม่เห็นผู้ใดที่จะสู้ปัญญาและฝีมือของเกียงจูแย่ได้โดยอังกิมผู้นี้ชำนาญการศึกนักพอได้ฟังคำดังนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปยังอังกิมให้อังกิมนั้นจัดแยงทหารยกไปที่เมืองไซกีจงได้อังกิมพอได้แจ้งความในหนังสือรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหาร 100,000 ยกไปถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ตั้งค่ายมั่นอยู่แล้วก็ปรึกษานายทัพในกองทั้งปวงว่าทหารเมืองไซกีเกียงจูแย่นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่มีสติปัญญารวมทั้งฝีมือที่เข้มแข็งจะรบกับเกียงจูแย่เหมือนกับรบเมืองอื่นๆนั้นคงไม่ได้ท่านจงกำชับนายทัพนายกองทั้งปวงให้แข็งเมืองจงทุกคนทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอรู้ว่าทัพจิวโกยกมาก็หัวเราะจึงว่าแกทหารทั้งปวงบอกว่าเมืองจิวโกนี่คิดจะไปตีเอกบัดนี้กลับให้ทหารยกมารบเราอีกแล้วก็สมคเนแล้วฐานผู้ใดจะออกไปรบกับอังกิมได้ถามอย่างนี้หลำจงกวดก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่ม้าถือทวนยกทหารออกไปหน้าค่ายของอังกิมอังกิมก็ให้กุยกองออกรบกุยกองก็ขึ้นม้าถือง้าวยกทหารออกจากค่ายหลำจงกวดก็ร้องถามว่าใครจะต่อสู้กับเรากุยกองก็บอกว่าเราในชื่อว่ากุยกองเป็นทหารของอังกิมหลำจงกวดพอได้ฟังกูหัวเราะเขาลองบอกว่าแต่ข้าศึกตายเพราะฝีมือเรานับพันแล้วท่านจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าๆนะโอ้โหยามกันอย่างนี้กุยของฝั่งก็โกรธขับม้ารำเงาเข้ารบกับหลำจงกวดได้30เพลงกุยของก็ไร่มนเป็นลมดำพุ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นสุนัขตัวโตใหญ่ทีเดียวโจรขึ้นกัดรักแร้หลำจงกวดเล่นเอาเสื้อกรอกนั้นขาดเลยทีเดียวหลำจงกวดก็ขับม้าหนีกุยกองก็กลับเข้าค่ายแล้วก็แจ้งเนื้อความซึ่งมีชัยชนะข้าศึกนี้ให้กับอังกิมฟังอังกิมก็ดีใจนะก็บอกว่าเพลาวันนี้กุยกองออกรบมีชัยชนะแล้วเพลาพรุ่งนี้เป็กเคียนหยงจงออกรบกับทหารเมืองไซกีพอเวลารุ่งเช้าเป็กเคียนหยงก็ขึ้นม้าถือทวนยกออกจากค่ายเข้าไปตั้งชิดเชิงกำแพงเมืองไซกีเกียงจูแย่ได้แจ้งดังนั้นก็ให้เต็งจิ๋วกงออกไปรบเต็งจิ๋วกงก็ขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากเมืองแล้วก็ร้องว่าแก่เป็กเฮียนหยงว่า

หารักชีวิตใหม่หรือจะมาโรคกับเราอย่างนี้เป็กเอ็นยงก็เลยบอกว่าท่านเป็นพวกทรชนหารู้คุณแผ่นดินไม่เราทหารเมืองหลวงจะมาล้างชีวิตเสียเต็งจิวกงได้ฟังก็โกรธขับม้ารำกระบี่ฆ่ารบกับเป็กเอียนหยงได้30เพลงเต็งจิวกงก็เอากระบี่ฟันเป็กเอียนหยงตกม้าตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะมาให้กับเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้เอาศีรษะของเป็กเอียนหยงนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูเมืองทางฝ่ายอังกิมรู้ว่าเป็กเอียนหยงตายก็โกรธมากกระทืบเท้ากัดฟันแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่ล้างมันเสียให้มันสิ้นทั้งพวกก็หาหายความแค้นไม่แล้วอังกิมก็ขึ้นม้าถือง้าวยกทหาร 10,000 ไปตั้งประชิดใกล้เมืองแล้วก็ร้องท้าทายบอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยยกกำลังออกมารบกันเกียงจูแยรู้ก็จัดแจงทหารเสร็จแล้วก็ใส่เกราะเงินถือตัวกีนะตัวกีแปลว่าธงเหลืองนะถือว่าเอาธงเหลืองเป็นอาวุธขึ้นขี่สุปุดเสียงยกทหารเปิดประตูเมืองออกมาตั้งกระบวนอยู่อังกิมก็ร้องถามบอกว่ากองทัพของใครเกียงจูแยก็บอกว่ากองทัพในชื่อว่าเกียงจูแยแล้วก็ร้องถามไปว่าท่านชื่ออะไรล่ะนะอังกิมก็ตอบเราในชื่อว่าอังกิมตัวท่านเนี่ยเป็นคนทรชนไม่รู้คุณพระเจ้าติวอ๋องตั้งตัวเป็นใหญ่แข็งเมืองหาไปคำนับพระเจ้าติวอ๋องไม่นะฟังดังนี้เกียงจูแยก็บอกว่าโอ้ตัวท่านอุปมาดังคลองน้อยยังจะรู้กระแสน้ำในทะเลใหญ่เป็นประการใดไม่พวกทหารเหล่านี้หาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่เที่ยวรบตีบ้านตีเมืองอื่นทำให้ยากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินซึ่งท่านมารบกับเราจะเอาชีวิตทิ้งซะเปล่าๆนะจะหนีไปจากเงื้อมมือเรานั้นคงจะหาพ้นไม่ถ้ารักชีวิตจงลงมาคำนับเราเสียโดยดีเถอะโอ้โหยามกันอย่างนี้อังกิมได้ฟังก็โกรธร้องด่าเกียงจูแยบอกว่าไอ้คนแก่พูดโอขยกใครจะไปคำนับกับทรชนว่าแล้วก็ขับม้ารำงาวเข้าไปฟันกับเกียงจูแยตัวของจีซกเบ๋งนะบุตรของบุญอ๋องที่72เป็นคนร้ายแล้วก็กล้าหาญมากยืนอยู่ข้างของเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับอังกิมภาคหนึ่งอังกิมก็ทำเป็นขับม้าหนีจีซกเบ๋งก็ไล่ตามไปอังกิมก็โบกธงขาวเป็นสัญญาณสำคัญขึ้นทหารทั้งปวงก็ล้อมจีซกเบ๋งเข้าไว้แล้วก็โบกคงสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งทางหารทั้งปวงก็แหวกออกเป็นช่องมีประตูทั้งสี่ทิศทหารคือธงยืนประจำอยู่ที่ประตูทั้งสี่แล้วอังกิมก็กลับเข้ารบกับกีซกเบงอีก40เพลงแล้วอังกิมก็โบกธงให้ปิดประตูเสีย3ประตูเปิดเอาไว้แค่ประตูเดียวแล้วทำเป็นชักม้าหนีเข้าแอบธงใหญ่ในประตูที่เปิดกีซกเบงโกรธไม่ทันคิดก็ขับมาไล่ตามไปอังกิมได้ทีก็เอาเงาฟันกีซกเป๋งตกม้าตายแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาทหารที่ล้อมอยู่นั้นก็คลายเป็นกระบวนประชุมกันอยู่อย่างเก่าอังกิมก็ออกไปยืนม้าร้องท้าทายเกียงจูแยว่าท่านอวดว่ามีฝีมือดีจงออกมารบกันนางเต็งตันหยกอยู่ข้างหลังของเกียงจูแยได้ยินดังนั้นเรียกว่าอังกิมท้าอย่างนี้โกรธทีเดียวขับม้ารำกระบี่สองมือเข้ารบกับอังกิมอังกิมก็โบกธงให้ทหารล้อมเข้ามาแล้วก็ทำเป็นชักม้าหนีหลบเข้าแอกพงอยู่นางติงตันหยกก็หาไล่ตามไปไม่แต่ว่าได้เอาศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของอังกิมแตกอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารกลับเข้าค่ายแล้วทัพของเกียงจูแยก็กลับเข้าเมืองทั้งฝ่ายของอังกิมพอมาถึงค่ายก็เอายาวิเศษปิดแผลที่ศีรษะนั้นคืนเดียวก็หายครั้นรุ่งเช้าก็พาทหารออกจากค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้เกียงจูแยนั้นแต่งผู้หญิงคนนั้นออกมารบกันอีกเกียงจูแยได้ฟังก็สั่งนางเต็งตันหยกให้ออกรบโทเฮงสุนผัวของ

0: นางเต็งตันหยกก็บอกว่าเจ้าจะออกรบเนี่ยจงระวังกลศึกของอังกิมที่ประตู4แห่งอย่าล่วงไล่ให้เกินเข้าไปจะเสียทีหลงเกียรติกงจู้ทหารผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินโทเฮงสุนกำชับเมียก็ร้องถามบอกว่าท่านพูดจาสั่งเสียอะไรกันโทเฮงสุนก็บอกว่าเราสอนเมียให้ระวังกลศึกของอังกิมหลงเกียรติกงจู้ก็บอกว่ากลัวอะไรกับความคิดของอังกิมถึงจะให้เราออกรบก็ไม่พรันโทเฮงสุนก็ไปบอกกับเกียงจูแยบอกว่าหลงเกียรติกงจู้จะอาสาออกรบเกียงจูแยก็เลยสั่งให้หลงเกียรติกงจู้นั้นออกรบหลงเกียรติกงจู้ก็จัดทหารเสร็จแล้วก็ขึ้นขี่ม้าสีชมพูชื่อว่าไก่หัวแปะดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปเห็นตามศาสนสถานของจีนนะครับที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าสีชมพูมันเป็นไปได้ยังไงอะสีม้าสีชมพูอย่างนี้มันมาจากฮ่องสินตอนนี้นี่แหละนะครับหลงเกียรติกงจู้พอได้ขี่ม้าสีชมพูออกไปก็ถือกระบี่ยกทหารไปด้วยนะอังกิมลายเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่นางเต่งตันหยกก็เลยถามบอกว่าเจ้าชื่อว่าอะไรหลงเกียรติกงจู้ก็บอกว่าจะถามเราทำไมล่ะเร่งลงมาจากหลังม้ามาคำนับเราเถอะโอ้โหพูดอย่างนี้อังกิมก็โกรธสิครับขับม้าเข้ารบกับหลงเกียรติกงจู้ได้4เพลงแล้วก็ขับม้าหนีเข้าไปแฝงอยู่ที่ธงเรียกว่าใช้แผนตามเดิมเลยผลจะเป็นอย่างไรคำเตือนจะมีผลไหมคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับและติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อย

0: ไปยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนตามแนวทางภูเก็ตโมเดลย้ำทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่หวั่นไหวกรณีมีผู้ยื่นฟ้องศาลปกครองจากการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507กรณีพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพราะมีความตั้งใจจะทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ของรัฐไปใช้ประโยชน์ยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องสำหรับคดีดังกล่าวศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวทำให้หน่วยงานของรัฐยังสามารถดำเนินการตามคำสั่งมาตรา25ได้จากนั้นศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าด้วยการออกคำสั่งตามมาตรา25ของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้จะจัดทำคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงและขั้นตอนต่อศาลอย่างรอบคอบทั้งนี้การเดินหน้าจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตโมเดลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกรณีอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องได้มาตรฐานทุกด้าน
5: นายวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่หนึ่งเสงี่ยมพัฒนามากพุทธิจันทร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอและเทศบาลตำบลวัดประดู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังทั้งรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามหลักโภชนาการและจะทำรายงานข้อมูลที่สามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ยังกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามการจัดอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนต้องสอดคล้องกับรายการอาหารที่กำหนดไว้หากสิ่งใดต้องปรับปรุงให้เร่งแก้ไขไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแบบครบวงจรพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
6: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงานไทยแทปิโอกาเน็กซัส2026มันสับปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับอุตสาหกรรมมันสับปะหลังไทยสู่ตลาดโลกเนื่องจากการค้าในยุคใหม่คู่ค้าไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพสินค้าแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรมการค้าต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมันสับปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการสร้างความไว้วางใจด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG Model ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจประมาณ60คู่โดยมีผู้นำเข้าจาก10ตลาดสำคัญเข้าร่วมได้แก่

0: จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียตุรกีและฮ่องกงปุริมประสภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เล่าตำนานที่มาของเพลงหนูเล็กหน่อยนะครับตอนนั้นผมน่าจะจำไม่ได้ว่าชุดสัจจะสิบประการหรือเปล่าไม่เลยชุดไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นเราแต่งเป็นเพลงบรรเลงนะแล้วพี่แย่แกก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนเนื้ออะไรดีมีวันหนึ่งแกก็มาหาผมที่บ้านนะครับมาเจอแม่กวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านแกก็พี่แย่ก็ถามเลยแม่ครับเล็กอยู่ไหมแม่ผมก็เรียกเลยหนูเล็กหนูเล็กนี่คือชื่อตอนเด็กๆของผมเท่านั้นแหละพอผมลงมาข้างล่างเจอพี่แอดมาธุระอะไรรู้แกลืมเรื่องธุระไปแล้วแกบอกนึกออกแล้วว่าจะเขียนเพลงอะไรแล้วแกก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านเลยนะพอผมตามมาห้องอัดปุ๊บก็ที่บ้านแกก็ปรากฏว่าแกเขียนออกมาเป็น

ฝันนะครับเราตอนท้ายก็หนูเล็กเป็นลูกแม่ตลอดไปนะครับเนี่ยจบอย่างเงี้ยนะเพราะว่าได้ยินคำว่าหนูเล็กนี่แหละคือผมยังไงก็แก่เท่าหนวดเฟิร์มยังไงก็ยังเป็นหนูเล็กของแม่อยู่เสมอนะครับวันนี้ผมเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่มาของหนูเล็กนะครับเล่าเรื่องราวที่พี่แอดมาที่บ้านเนี่ยแหละ

0: อย่ามาคล้องเนาะเอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีของผมพิยศรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์โอเคเข้ากลุ่มเสียงนะครับนี่คือหนูเล็กที่มาของบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่ที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องทำหน้าที่เฉพาะในช่วงต้นรายการนะครับเพราะว่ามาเป็นพิธีกรในวันพรุ่งนี้กับรายการพิธีปลูกป่านะครับเพื่อที่จะได้ในเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระมหาชนกภัทรปีหลวงโดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแค่เขาใหญ่นะครับ Next Gen Diver ร่วมกับทางส่วนบริหารทางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ7คด7สาวน้อยนะครับผมก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่กับทางท่านเลขาธิการวิธีพิจารณาอุทยานแค่เขาใหญ่นะครับพลเอกประดิษฐ์บุญเกิดนะฮะแล้วก็ทางอันรองเลขาธิการพลตรีสอนใจแก้วนพและทางคณะกรรมการนะครับดร.ชุมพลสุขเกษมก็วันนี้ผมจะทำบรรยากาศของเทปบันทึกรายการถนนดนตรีไลฟ์นะครับมาฝากกันไปช่วง3ชั่วโมงตรงนี้นะครับ3ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้ครับนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเมื่อเป็นเทปบันทึกของการแสดงของคาราบาวแต่ส่วน4ทุ่มนะครับยังสามารถติดตามได้เป็นเทปบันทึกของถนนดนตรีออนทีวีกับ70ปีกุหลาบล้านนาพิยาสุนทรีเวชานนท์วันนี้ก็ออกอากาศคู่กันนะครับทั้งวิทยุและทีวีก็เลือกช่องทางในการรับชมและก็รับฟังกันได้เลยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะกลับไปดำเนินรายการและก็เล่าเรื่องราวของกิจกรรมที่ได้ไปปลูกป่าในพื้นที่ของทางอุทยานแห่งชาติที่นะครับ7คดนะฮะที่สระบุรีนะครับก็ฟังรายการตรงนี้กันไปกับบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาที่เราได้บันทึกไว้คุณแม่กันแก้วคุณนงศักดิ์เลี้ยงทองเรืองกิจและการจราจรวสันต์วงสว่างมริภาเทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองนะครับสมเกียรติแท้มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับตอนนี้ก็รับชมรับฟังบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ในชื่อวันนี้กันนะครับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ต้นดนตรีไลฟ์นะครับผมพิญโยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการและก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันหรือยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนั่นนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาลีโฮน่านะครับ จะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาลุงขี้เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
3: ครับผม
2: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
3: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
2: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
3: ครับก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
2: ครับ
3: แล้วก็เพลงถึงไฟสุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้านพอร้องให้ฟังบอกเอาเพลงเนี้ย
2: ชอบ
3: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงก็บอกแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนโซโล่ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในระหว่างปักตายบ้านเรา
2: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้แล้วผมจะให้พี่อนุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่อนุชาประธานและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆเยอะๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพิญโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจออาจารย์ธนิต

เล่าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางลอนแลมไปยังที่ห่างไกลก็ด้วยอาศัยเส้นทางสายประแดกเป็นทางเดินมอไหบ้านเชียงคือประจักษ์พยานของความรุ่งเรือง

ขอบคุณครับเอ้วันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้3ท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่าให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขอบคุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนนี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านแนวคิดสุขภาวะเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเป็น value chain ทั้งระบบตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยชาววนันมาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามสถานการณ์น้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมพร้อมประสานแหล่งผลิตสำคัญ4จังหวัดตรวจสอบสมดุลวัตถุดิบและผลผลิตตลอดห่วงโซ่
9: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังนำพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตการรับซื้อไปจนถึงการตลาดหลังพบว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกขณะที่มะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำได้ประมาณ1ลิตรคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบเกือบ40บาทต่อลิตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง4จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญติดตามผลผลิตราคาปริมาณการรับซื้อและการใช้วัตถุดิบของโรงงานเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดน้ำมะพร้าวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพสามิตทลายคลังบุหรี่เถื่อนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรียึดของกลางได้ 4,500 ซองประมาณการค่าปรับกว่า38ล้านบาท
9: นายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่2และพื้นที่ชลบุรี2เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหน้าศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนที่มิชอบด้วยกฎหมายได้จำนวน 4,500 ซองคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,600,000 บาทประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2,500,000 บาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 38 ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.แหลมฉบังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชื่นชมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้มแข็งและขอให้พัฒนาสื่อทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
10: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสวท.พัทลุงโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอันดับต้นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังแนวคิดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่การดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเช่นการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้นการขยายผลในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งจะทำให้งานวิทยุฟื้นตัวขึ้นจากเดิมและได้รับความนิยมและการตอบรับเพิ่มขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้

ไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นน่ะสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ธนิตนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วเออแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเออลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกฮะร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งนะผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักครู่ครับ

son un poco ropa por chonta, pero yo soy tu amigo. Oh, mis amigos.

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่วมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: ผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตัวดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะร่วมกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของถามตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในช่วงของการถามตอบปัญหาก็ต้องเป็นวันอาทิตย์แน่นอนค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาตามใจท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญบานเชิญบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังหัวข้อธรรมะในตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเรื่องนั้นเรื่องนี้เราถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการแบ่งปันหรือว่าข้อข้องใจใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรซึ่งวันนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่ส่งมาด้วยและโดยส่งไปที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าทาง YouTubeChannel, Facebook, Fanpage ที่นั่นก็สามารถใส่คอมเมนต์ใส่คำถามอินบ็อกซ์ส่งมาได้เมื่อพระอาจารย์ได้รับแล้วอันไหนมีความน่าสนใจก็จะนำมาให้คุณเตือนใจทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังก็มาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกอาทิตย์อย่างนี้เชิญบาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาเริ่มด้วยคำถามที่เขียนจดหมายมาถามทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะเจ้าค่ะ
1: yeah,
0: เป็นของคุณยุพินก็คุณยุพินนี้เขียนมาเหมือนกับพูดคุยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือไม่ได้เชิงถามปัญหาก็ท่านบอกว่าท่านเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกเลยก็ได้รับสิทธิ์หมายถึงว่าเดือนละประมาณ300 บาทนะเจ้าค่ะ ก็บัตรสวัสดิการของรัฐนี่ก็ไม่ได้ว่าให้เป็นเงินแต่ว่าให้มาจำนวน300 บาทก็สามารถที่จะนำไปแลกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรที่ว่าจำเป็นในชีวิตอะเจ้าค่ะซึ่งก็มีคนได้รับกันอยู่แล้วทางคุณอุพินก็ได้รับอะนะเจ้าค่ะก็คิดว่าใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวทีนี้ท่านก็พูดถึงนักการเมืองด้วยอะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก็ใช้จ่ายไปใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มีแบบว่านักการเมืองบางทีก็ใช้ในเรื่องนี้แหละไปหาเสียงคือความเห็นของทางคุณยุพินก็มองว่าการที่นักการเมืองเนี่ยมีการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือว่าจะเพิ่มสวัสดิการต่างๆนี่แหละก็มีการบอกเรื่องให้เงินเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็เรียกว่าเป็นอีกทางนึงที่จะเหมือนกับนำถ้าโยมแปลเองนะเจ้าคะคุณยุพินไม่ได้เขียนคือแบบเหมือนกับเอาทราบมาล่อเจ้าค่ะทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีการออกเสียงให้เขาหรือว่าลงคะแนนเสียงให้เขาแต่ตอนนี้พอคุณยุพินได้มาฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเจ้าค่ะมันเป็นการไม่ได้ให้ทรัพย์นะเจ้าค่ะแต่เป็นการให้อริยทรัพย์ซึ่งทางคุณยุพินก็มีความรู้สึกว่าดีทีเดียวเหมือนกับมันดีแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าการที่จะมีการให้กันเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จับต้องได้อะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะก็เลยเขียนมาแบบพูดคุยประมาณนี้แล้วก็บ่นมันนิดหน่อยด้วยว่ารายการเนี่ยทางสถานีที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนจังหวัดของท่านนี่ก็รับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นวันอื่นๆก็ไม่ได้ถ่ายทอดธรรมารับนุนให้ฟังก็บ่นมานิดหน่อยอ่ะนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมจำได้ว่าเราก็เคยตอบคุณยุพินไปแล้วว่า ก็ขอให้รับฟังทาง AM เจ้าค่ะ AM คลื่น819ถูกไหมเจ้าค่ะพระ
1: ใช
0: เช
1: ่
0: นเจ
1: ใ
0: ้
1: ช
0: า
1: ่
0: ค่
1: ใ
0: ะ
1: ช่เยอรมัน
0: ก็จะฟังได้จากกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็ฟังได้ทุกวันด้วยอันนี้คุณยุเพ็ญพูดคุยมาแบบนี้พูดถึงอริยทรัพย์ที่ได้จากรายการธรรมรับอรุณนิมนต์พระอาจารย์ได้สักษาหรือว่าพูดคุยให้แง่คิดกับคุณยุพินเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเลยเจ้าค่ะ
1: เดือ
0: น
1: น
0: ิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คุณยุพินนี่เขียนมาจากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแต่ซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถรับคลื่น AM ได้อยู่แล้วแล้วก็พอหลังจากฟังรายการธรรมะก็จึงได้รับเหมือนกันได้รับอริยทรัพย์และสิ่งอื่นที่เป็นทรัพย์สินภายนอกก็จึงเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นนั้นน้อยลงไปคือไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อก่อนโอ้ต้องได้อยากจะมีความอยากแต่พอฟังธรรมะแล้วความอยากมันลดลงไปมีอริยทรัพย์ขึ้นมาแทนก็จึงรู้สึกสบายใจก็จึงเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่เขียนมาเล่าให้ฟังจากคุณยุพินจังหวัดจันทบุรีก็นี่เป็นลักษณะของคนที่ฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญานะคุณใหญ่นะเวลาที่เราจะปล่อยวางเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ในที่นี้คือความยึดถือในกระบวนการเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้างเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้างเรื่องเกี่ยวกับการงานเพื่อนบ้านอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยนะในเคสของคุณยุพินเนี่ยคือทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยเราจะตัดความยึดถือในเรื่องนั้นๆได้เราคือต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัดปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการฟังจากการฟังเพราะฉะนั้นพอท่านผู้ฟังฟังธรรมะในที่นี้คือมีเคสของคุณยุพินเป็นต้นแล้วก็เกิดปัญญาเข้าใจไหมซึ่งปัญญานี่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าโอ้เราจะต้องเรียนจบสูงๆหรือว่าต้องจำได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นปัญญาในจิตของเราที่ทำให้เราปล่อยวางได้ปล่อยวางไอ้ความยึดถือในเรื่องเงินทองเรื่องการงานเรื่องการเมืองไปได้นี่คือปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดแล้วบางทีอาจจะไม่ได้บ่งบอกออกมาในความที่ว่าฉันต้องเรียบเรียงบทเพียรชนะได้สวยงามหรือว่าต้องจำหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ได้นั่นไม่ได้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความจำนั่นเรียกว่าการพูดซึ่งบางคนก็จะมีการพูดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่พื้นฐานการศึกษาใช่ป่ะบางคนอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่หน่วยความจำที่ว่าคุณจะมีความคล่องในมันสมองอย่างไรแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงปัญญาที่อยู่ในจิตที่ทำให้เกิดการปล่อยวางนี้ได้นี่ซึ่งปัญญาตรงนี้เกิดจากการฟังเดี๋ยวมีตัวอย่างของคุณยุพินนี้เป็นต้นเราฟังแล้วเกิดปัญญาแล้วก็คือฟังธรรมะมาจากหลายๆครูบาอาจารย์เลยล่ะแล้วตั้งแต่แรกๆครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แล้วจนกระทั่งสวทเนี่ยนิมนต์ให้พระอาจารย์มาจัดรายการคุณยุพินนี่ก็ฟังมาตลอดจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ซึ่งเหล่านี้คือก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้สาวกทุกคนน่ะที่ว่าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะสอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราฟังเทศของครูบาอาจารย์คือถูกเนี่ยมันมีอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าจะมีหลายอย่างถูกเนี่ยก็จะต้องสอดลงรับกันได้แล้วก็จึงเป็นเหตุให้คุณยุพินีฟังเทศแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตามลำดับที่ผ่านมานั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะก็แล้วนอกจากนั้นคุณยุพินก็ยังพูดถึงเรื่องที่ว่าพอฟังรายการธรรมรับอรุณแล้วนะเจ้าค่ะก็ยังสามารถที่ว่าเริ่มต้นปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะจากการที่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าไม่ทันจะได้นำมาปฏิบัติจริงๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดีมากเลย
0: อันนี้อยากโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์เน้นย้ำนิดนึงว่าเรื่องของการปฏิบัติบูชาหรือว่าฟังธรรมะแล้วนำมาปฏิบัติจริงๆตามคำสอนน่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะดีกว่าฟังผ่านหูเฉยๆหร
1: ือ
0: รับทราบเฉยๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือฟังแล้วเราเกิดศรัทธาศรัทธาหมายถึงความมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้ดีนะแล้วก็เ มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็ลงมือทำแต่ทำจริงแน่วแน่จริงในที่นี้คือนำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นก็คือวิริยะแต่ทำไมเขาถึงจะเอาธรรมะที่ฟังไปใช้ไปทำเพราะว่ามั่นใจไงนั่นคือศรัทธาแต่ว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นคือไม่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาพอ okay. ไม่มีศรัทธาแล้วก็จะไม่ได้ลงมือทำแต่ฟังแล้วเกิดศรัทธาแล้วลงมือทำแล้วได้สติก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาตามต่อมาแล้วก็คือว่ามีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีความมั่นใจจะมีความมั่นใจศรัทธาได้ก็ต้องอาศัยการฟังแล้วมันก็จึงเป็นสายต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แล้ว
0: okay.
1: การลงมือปฏิบัติก็เกิดจากการฟังที่เราได้มีศรัทธานั่นเองนะเจริญวัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทีนี้นั่นคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะทีนี้อย่างกรณีจดหมายของคุณยุพินเนี่ยคือเป็นลักษณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราจิตใจเรามีสติมีสมาธิมันทำให้จิตใจเราเนี่ยมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนั่นเองเชิญบาน
0: อืมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรื่องของจิตใจคนเนี่ยเขาบอกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเรื่องของใจเนี่ยถ้าเผื่อเราตรึกไปทางไหนจิตใจก็จะน้อมไปทางนั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสุขก็คือแบบว่าไม่ร้อนใจมากเนี่ยก็ควรจะคิดแต่ในที่ดีๆหรือว่าคิดในทางบวกๆอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าทางธรรมะเราคิดในทางที่เป็นสัมมาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: เดินผ่านก็จะมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้บอกว่าบุคคลเมื่อตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นๆถ้าเราไม่ตรึกไปในเรื่องไหนจิตเราก็จะไม่น้อมไปทางนั้นแล้วก็พอจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พอเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยธรรมะก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีสติตั้งมั่นขึ้นเป็นธรรมานุสติมีสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาตามกระบวนการที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็จะให้มีกำลังมากขึ้นเช่นบาง
0: เจ้าค่ะก็มาที่คำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าโยมคิดว่าสมัยนี้คงจะมีคนที่ประสบปัญหานี้อยู่เยอะทีเดียวคือเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังเจ้าค่ะคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยในขณะนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามีหนี้สินรุงรังกันทั้งนั้นเลยก็อยากจะกราบนมัสการขอพระอาจารย์ได้แนะนำด้วยว่าจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปหมดหนี้หมดสินอย่างไรดีให้ได้ผลจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ก็มีสถิติในประเทศไทยของเราเนี่ยหนี้สาธารณะนะเพิ่มขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมากโดยจนตอนนี้หนี้สาธารณะเนี่ย 66% นะทีนี้ที
0: ่มากนะคะ
1: สูงขนาดนี้แต่ว่าก็ยังพอไปได้เพราะว่า GDP เราก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็เลยยังพอที่จะควบคุมได้ทีนี้หนี้ที่มีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นหนี้ประเภทไหนก่อนเราพระพุทธเจ้าท่านได้เคยแจกแจงก่อนว่าไม่ใช่ว่าหนี้ทุกอย่างมันจะไม่ดีไปหมดหนี้บางอย่างก็มีได้และนี้ได้ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายนี้พระอาจารย์ดึงเรียงมาให้นะว่าถ้าสมมติเรายืมเงินมาก็เอาไปทำอะไรถ้าเอาไปกินเที่ยวดื่มเล่นใช้เราจ่ายแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเอาไปจ่ายเช่นคุณไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วคุณก็เอามาปลูกเพื่อที่จะมาให้มันได้ผลต่อไปนี่แบบนี้โอเคเป็นนี่แบบที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นนี่ที่ไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มเติมนี่ใช้ทิ้งเฉยๆอันนี้ไม่โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเรื่องนี้นะทางเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หรืออีโคโนมิกทางการค้าเนี่ยเขามีวิธีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วนะซึ่งก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ แต่เรายกเคสของกรณีประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ได้นะคุณเดชนะที่พูดถึงว่าหนี้สาธารณะนี่ก็สูงมากเหมือนกันแต่ว่า GDP เขาไม่ได้เพิ่มเพราะว่าประชากรเขาอายุมากขึ้นไอ้เบี้ยเลี้ยงประชากรค่ายาค่าอาหารอะไรเงี้ยต่างหากที่ว่าหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าดันเอามาจ่ายคนป่วยไงเอามาจ่ายคนเจ็บคนรักษามันไม่ได้เป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้เนี่ยประเทศเขาก็จึงเริ่มมีปัญหาประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ประเทศไทยนี่ยังมี GDP ที่จะมารองรับอยู่เพราะว่ามันเป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ขึ้นมาตรงนี้ทั้งนั้นเราประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าคนประเทศไทยก็มีแนวโน้มว่าคนเกิดน้อยลงใช่ไหมก็จะมีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตอนเนี้ยแล้วก็จะทำให้รายได้เนี่ยต้องลดแน่ค่าใช้จ่ายจะต้องเพิ่มแน่เกี่ยวกับเรื่องค่าหมอค่ายาค่าสวัสดิการอะไรต่างๆต้องเพิ่มแน่ตรงนี้เราก็ต้องระวังตรงนี้ในคำถามตรงนี้ก็จึงถามมาว่าเอาแล้วหนี้ตรงนี้เราจะจัดการอย่างไรแล้วอันดับแรกก่อนเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบที่ให้เกิดรายได้หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้ก็ตามนั่นเป็นทุกข์แน่แล้วก็เคยพูดถึงว่าคนที่เป็นหนี้จะมีความร้อนใจมีความกังวลใจเป็นประการที่หนึ่งเพราะว่าจะต้องถูกทวงเราถูกทวงแล้วแต่ไม่มีใช้ก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเอ้าเราจะจ่ายหนี้เนี่ยแล้วก็นี่เป็นเรื่องเงินทองล่ะถ้าเป็นเรื่องเงินทองแล้วก็จะต้องดูกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัมมชีวิตา
0: การแบ่งทรัพย์ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องการใช้จ่ายเงินทองรู้รายรับรู้รายจ่ายรายจ่ายก็จะต้องน้อยกว่ารายรับรายรับต้องท่วมรายจ่ายหลักการนี้คือ cash flow นั่นเองต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นสมมตินี่เนี่ยคุณต้องจ่ายงั้นจ่ายเท่าไหร่จ่ายหมดยังไม่ได้ก็ต้องผ่อนเอาต้องต่อรองรายรับที่คุณจะได้รับมาคุณจะได้มาจากไหนคุณต้องหาแล้วถ้าหาไม่พอทำยังไงก็ต้องมีความเปลี่ยนต้องหาวิธีการงั้นต้องลดรายจ่ายแล้วต่อรองได้ไหมว่าให้จ่ายเป็นงวดละเท่านี้คุณจะรับได้เท่าไหร่ก็ต้องดูตรงนี้เอาเรื่อง cash flow เนี่ยเป็นหลักเป็นสำคัญก่อน
0: okay.
1: รายรับต้องท่วมรายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับซึ่งรายจ่ายในเรื่องจ่ายหนี้ก็ต้องจ่ายทั้งต้นและดอกด้วยแล้วก็ดูปรับตรงนี้ให้เหมาะสมแล้วทีนี้ต่อไปอีกพอเราดูตัวเลขแล้วเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีหนี้เท่าไรต้องจ่ายเท่าไรรายรับเรามีเท่าไรเราจะเพิ่มได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงก็ต้องมาปรับตรงนี้แต่ทีนี้ถ้ามันปรับไม่ลงตัวต้องมีตัวช่วยแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกัลยาณมิตรแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนดีเพื่อนดีหมายถึงคนที่มีศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาแล้วดูตรงนี้คือไม่ใช่หมายว่าไปยืมเงินเพื่อนนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้แล้วคนที่เขามีความรู้ว่าเขาเคยอยู่ในสถานการณ์นี้เขาจะให้คำแนะนำยังไงจะเพิ่มรายได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงจะต่อรองยังไงอันนี้เราต้องมีกัลยาณมิตร
0: เจ้าค่ะ
1: หลังจากนั้นไอ้ลักษณะการเพิ่มรายรับลดรายจ่ายเนี่ยก็ด้วย2เทคนิคก็คือว่าขยันขันแข็งเรามีความขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานแล้วก็ยังรวมถึงต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่จะรั่วไปเนี่ยคือพวกอบายมุขทั้งหลายรักษาทรัพย์ไม่ได้เพราะมันรั่วไปเช่นการพนันเล่นหวยเล่นเบอร์นี่ต้องงดยังนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้ยังรวมถึงการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอบายมุขนี่ต้องหยุดเนื่องเหตุปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ไม่ใช่แค่ว่าปลดหนี้ได้นะคุณใจยังทำให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ด้วยนะ
0: ค
1: ุณทำเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักการในข้อนี้ที่มาในอังคุตระนิกายด้วยแล้วก็มาในทีฆานิกายสิงคละกะสูตรนะนี่คือพระอาจารย์อ้างที่มาในสิงคละกะสูตรแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งในอังคุตระนิกายเนี่ยมาประกอบให้ท่านฟังว่าเรื่องนี้สามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็จะทำให้เราปลดหนี้ในชีวิตของเราได้แล้วก็ยังได้บุญด้วย ในกระบวนการการปลดหนี้ตรงนี้ด้วยความเพียรที่เราใส่ลงไปด้วยธรรมะที่เราตั้งไว้ในใจบุญเนี่ยเกิดตลอดเวลาเกิดตลอดเวลาเราไม่ได้ว่าเกิดจากการที่ว่าเรามานั่งสมาธิหรือว่ารักษาศีลอย่างเดียวแต่นำธรรมะมาปฏิบัติเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วไงปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยเรารู้จักการบังใจทรัพย์ให้ถูกปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหล่านี้เป็นบุญเป็นบุญตลอดแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองเดินผ่าน
0: เจ้าค่ะปัญหาถัดไปจะเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าก็คงมีหลายคนที่อาจจะเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองเนี่ยเบื่อชีวิตมากเลย
1: อ
0: าจจะเป็นว่าจะต้องผจญกับความต่อสู้หรือว่าความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่เยอะมากเลยทางการดำเนินชีวิตการทำงานการมีครอบครัวการคบคนรอบข้างเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่อโลกยังไงก็ไม่แบบเบื่อมากอะเจ้าค่ะจะทำยังไงดีแล้วก็บอกว่าเบื่อไม่ใช่เบื่อโลกอย่างเดียวเบื่อทุกอย่างในชีวิตด้วยเจ้าค่ะ
1: อ
0: ันนี้อยากจะขอให้พระอาจารย์ให้แง่คิดท่านผู้ถามสักนิดนึงเถอะว่าจะต้องทำจิตอย่างไรดีเจ้าค่ะถ้าเกิดการเบื่ออย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: การเบื่อมันมีสองแบบนะคุณใจเบื่อแบบไหนในที่ท่านผู้ถามถามมาเบื่อแบบแรกเนี่ยคือเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งแบบว่าอะไรก็เซ็งมันนี่ก็ไม่พอใจนั่นก็ไม่พอใจเบื่อลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นโมหะปนกับโทสะด้วยแล้วก็แบบอยากได้สิ่งอื่นพอไม่ได้แล้วก็เบื่อไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นเช่นเบื่อประเทศนี้เพราะอยากได้ประเทศอื่นแล้วก็มีสวัสดิการนั่นนี่ก็เบื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าพระอาจารย์เรียกว่าเบื่อเซ็งอันนี้แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคือเบื่อหน่ายเนื้อเบื่อหน่ายเนี่ยมาจากคำว่านิพพิทาเราแยกกันให้ชัดเจนซะก่อนโดยนิพพิทาเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาพอเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆเราจะเกิดนิพพิทาญาณคือความหน่ายเบื่อหน่ายนี่ต้นแปลมาว่างี้ถ้าเบื่อหน่ายแบบเนี้ยดีนะเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่ดีคือหมายว่าเราควรทำให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าสองอย่างนี้มันต่างกันตรงนี้เหตุเกิดมันต่างกันเราคือเอาตัวมันก่อนแล้วกันตัวของเบื่อเซ็งเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบให้เกิดความเร่าร้อนเบื่อสิ่งนี้เลยอยากจะไปยึดสิ่งอื่นบางทีเป็นซึมเศร้าเป็นโมหะเป็นโทสะไปเพราะมันเป็นลักษณะตัวมันเป็นกิเลสนั่นคือเบื่อเซ็งในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาแต่ตัวของเขาเนี่ยจะทำให้แบบเบาแต่ไม่ได้จะไปยึดถือต่อไปนำผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเบื่อเซ็งแล้วก็อาจจะเกิดเป็นซึมเศร้าได้อาจจะไปยึดถือสิ่งอื่นได้แต่เบื่อหน่ายแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางมันจะไม่ได้ยึดถือสิ่งอื่นต่อไปมันจะเบาและเหตุเกิดก็ต่างกันและเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งเนี่ยเกิดจากเรื่องของกามเกิดจากเรื่องของผัสสะเกิดจากเรื่องของกิเลสเกิดจากเรื่องของคนนั้นคนนี้แต่ในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยนะนิพพิทาเนี่ยนะเกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงถ้าคุณเห็นตามความเป็นจริงคุณจะเบื่อหน่ายเราเคสเบื่อหน่ายนี่ก่อนแล้วนิพพิทานี่ดีโอ้ยิ่งควรมีเลยถ้าคุณเบื่อหน่ายแบบนี้บวชเลยบวชได้โอ้บรรลุธรรมไปเลยนี่ดีมากๆเลย
0: อันนี้คือเบื่อหน่ายแบบว่าคลายจางไปเลย
1: ใช่ดีนะดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็สมมติว่าแต่ว่าถ้ายังบวชไม่ได้ยังต้องคลองเรือนอยู่ก็ต้องรักษาประคับประคองเดี๋ยวปลาอยู่ในน้ำต้องว่ายน้ำหมายความว่าไม่ใช่อยู่เราเบื่อนายสิ่งต่างๆก็จริงแต่ว่าคุณก็ทำงานไปคุณก็รักษาศีลไปคุณก็ต้องดูแลครอบครัวไปกับทำไปตอนนี้ยังไปบวชไม่ได้แต่รักษาปัญญานี้ไว้ให้ดีรักษาปัญญานี้ไว้ดีประคับประคองให้ดีอันนี้คือรักษาไว้เพราะเบื่อหน่ายเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะไอ้นี่มันเป็นยากอยู่ในความที่เราจะมีความเบื่อหน่ายมันก็จะยากอยู
0: ่เบื่อหน่ายคลายจางแล้ววางลงได้เนี่ยนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าผมว่ามันเป็นง่ายๆคือพวกเบื่อเซ็งเป็นง่ายกว่าโอ้ยเบื่ออารมณ์แบบนี้นะฉันไม่พอใจฉันก็เลยเบื่อเนี่ยเบื่อมากๆอย่างนี้อันนี้ไม่ดีแล้วนะ หรือบางคนเนี่ยแบบย้ำคิดย้ำทำเนี่ยทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นซึมเศร้าได้นะลักษณะของคนที่อาการซึมเศร้านี่ก็เพราะเบื่อเหมือนกันนะเบื่อโลกไม่อยากจะไปทำงานหรือเบื่อการจราจรจะไม่เอาออกจากบ้านน้ำซ้ำไปมาเบื่อชีวิตฉันอยากจะตายไปด้วยซ้ำฆ่าตัวตายไปเขาก็ใช้คำว่าเบื่อเหมือนกันนี่คือลักษณะของเบื่อเซ็งอันนี้เป็นอันตรายแต่เป็นลักษณะของนิวรณ์กุ้งกั้นทำปัญญาให้เราถอยกำลังเป็นสิ่งที่จะขัดขวางปัญญาที่จะเกิดขึ้นจะทำให้จิตใจไม่แจ่มใสไม่ชื่นบานมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาอันนี้ไม่ดีต้องกำจัดมันออกไปเราต้องกำจัดสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเนี้ยออกไปเราทำยังไงอ้าวต้องใช้สติเครื่องมือที่จะกำจัดความเบื่อเซ็งแบบนี้ได้นั่นคือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้เอาก็แทนที่ว่าเราจะให้จิตของเราไปตั้งอยู่ในเรื่องที่มันทำให้จิตของเรามันเศร้าหมองเพราะว่าเราตรึกตรึกเรื่องไหนใช่ไหมอย่างที่คุณตั้งใจพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ย จิตเราจะน้อมไปทางนั้นคิดเรื่องคนนี้เรื่องเหตุการณ์นี้เรื่องนักการเมืองคนนี้เรื่องนั้นนี้นอนที่เราไม่พอใจเราทำให้เราเบื่อนะอารมณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าคุณตื่นตรึกไปทางนั้นนี่ไปคิดรอบหนึ่งอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งคิดอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งวินาทีถัดมานะอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกรอบครั้งหนึ่งมันก็ซ้ำลงไปที่จิตเราก็ยิ่งสร้างอาสวะแบบนี้ขึ้นมามีแพทเทิร์นมีรูปแบบมีอุปนิสัยมีแนวความคิดไปในทางนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมีแนวความคิดแบบนี้เพราะเบื่อไปหมดทุกอย่างเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็มีปัญหามันจะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเราต้องตั้งจิตของเราไว้ที่อื่นยกเลิกรูปแบบแพทเทิร์นความคิดแบบนี้เสียโดยแทนที่จะคิดเรื่องที่ไม่เราเศร้าใจเสียใจเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งแบบนี้ไม่แล้วคุณไปตรึกในเรื่องที่ให้เกิดเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นเช่นในที่นี้เราอาจจะพูดถึงพุทโธถ้าในกรณีคนที่เขาจะแก้โรคซึมเศร้านี่นะคุณต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นคุณไปออกกำลังกายหรือคุณคุยกับเพื่อนหรืออย่าให้จมอยู่ในอารมณ์แบบนี้มันต้องออกจากอารมณ์นั้นโดยการนึกถึงอารมณ์อื่นเรื่องอื่นแต่ถ้าหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะพูดถึงอย่างเช่นพุทโธลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติในเรื่องอื่นแทนเนี่ยพอเราตรึกเรื่องอื่นแทนเราไม่ตรึกเรื่องนี้แล้วไอ้เรื่องนี้ที่เราไม่ตรึกมันก็จะอ่อนกำลังลงเรามีอำนาจเหนือจิตเราลดลงเรื่องอื่นที่เราตรึกในที่นี้เช่นลมหายใจบ้างอะไรต่างๆบ้างก็จะมีพลังขึ้นมามากขึ้นแล้วสติของเราก็จะมีกำลังพอสติของเรามีกำลังแล้วสมาธิมันจะเกิดจิตเราก็จะเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ในที่นี้ก็เริ่มจากศีลซะก่อนแล้วเราก็รักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้ดีแล้วทำสมาธิดูฝึกทำสมาธิในรูปแบบต่างๆไอ้แบบนั้นมันจะเวิร์กพอจิตเราสงบเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วมันจะเริ่มเห็นสัจธรรมความจริงเราบอกอ๋ออันนี้บางทีเราก็ไม่ชอบอันนี้เราก็ชอบเห็นทั้งความชอบเห็นทั้งความไม่ชอบเป็นปัญญาเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งนั้นน่ะให้เป็นความเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้เปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งเบื่อโลกไปหมดทุกอย่างเลยให้เป็นเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาคือปัญญาขึ้นมาได้ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปจะมีสมาธิได้ต้องเพิ่มสติเข้าไปพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันที่ว่าเฮ้ยฉันมีความเบื่อเซ็งนั้นนี่นะโอเคสิ่งนั้นมันจะอ่อนกำลังเลยมันจะเริ่มแยกย้ายเลยกระบวนการการแยกแยะจิตของเราออกจากอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราตั้งสติได้พอเราตั้งสติได้จิตของเราไม่คล้อยเคลื่อนไปในอารมณ์ไม่ดีมีความเบื่อเซ็งนั้นสิ่งนั้นอ่อนกำลังใช่ไหมจิต
0: แล้วก็
1: เราจะเริ่มระงับลงเพิ่มสมาธิกับละสมาธิเพิ่มขึ้นละสมาธิเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเป็นอกุศลธรรมมีสมาธิปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เป็นกุศลเดี๋ยวมันก็เป็นอกุศลปัญญาเกิดปัญญาเห็นซ้ำอย่างนี้บ่อยๆอย่างนี้บ่อยๆนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเกิดนะนี่คือกระบวนการที่เราเปลี่ยนจากเบื่อเซ็งให้เป็นเบื่อหน่ายด้วยการเพิ่มปัญญาโดยการเพิ่มสมาธิด้วยการเพิ่มสติเข้าไปตามลำดับขั้นนั่นเอง
0: เจ้าค่ะก็จะสามารถแก้ไขไอ้ความเบื่อที่เกิดจากทั้งโมหะโทสะโดยทั่วไปของเราได้นะใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เป็นบ้านถูกต้อง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถาม

0: ท่านอื่นๆที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ได้เป็นแนวทางพุทธศาสนาของเราอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ลักษณะของสมาธิและปัญญาเนี่ยนะคุณใจมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไงคือเป็นคำสอนเป็นสากลน่ะเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ว่ารูปเคารพหรือว่าพิธีกรรมนะถูกป่ะเอ้ยเราสังเกตดูลมหายใจการสังเกตนั่นคือสติไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นับถือศาสนาอะไรหรือว่าคนขาวคนดำก็ทำได้หมดเป็นอาการลิโกอยู่แล้วธรรมะเนี่ยนะธรรมะเนี่ยเป็นอาการลิโกอยู่แล้วทำได้ทุกคนเป็นของที่สำหรับทุกคนไม่ได้เจาะจงว่าต้องชาวพุทธเท่านั้นถึงจะทำได้มันไม่ได้เกี่ยวแล้วในที่ว่าคุณเลเบลตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมแล้วคำว่าศาสนาในศัพท์เนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยศาสนาหมายถึงคำสอนนะ okay. แต่ว่ามันพอแปลเปรียบเทียบกันกับภาษาอังกฤษคำว่า religion ใช่ไหมซึ่ง religion เนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษาลาติน rel ซึ่งหมายถึงว่าคอยที่จะเกี่ยวข้องกันเอาไว้ต้องคอยที่จะผูกเอาไว
0: ้
1: ผูกให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาไว้นั่นก็จึงใช้คำว่าเป็น religion ไง religion ศาสนานี่ศาสนาเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่เข้ากับกลุ่มนั้นกลายเป็นแบบว่าแบ่งแยกกลายเป็นผูกพันกลายเป็นยึดถือแต่คำสอนคือศาสนานะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คลายความยึดถือนะให้ไม่ผูกพันให้ปล่อยวางเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นลักษณะที่จะให้เกิดความกลุ่มกล้อนอยู่แล้วไงมันเป็นการจางคลายเป็นการปล่อยออกอยู่แล้ว
0: okay.
1: มันก็จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้แต่เป็นเรื่องที่จะคลายความเป็นกลุ่มก้อนโดยซ้ำปล่อยความที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนนั้นด้วยว่าฉันเป็นกลุ่มนี้หรือฉันเป็นกลุ่มนั้น no, ปล่อยวางนี่ต่างหากคือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาด้วยอะไรกระบวนการของสติสมาธิและปัญญาเราระลึกถึงลมหายใจเอาแล้วคนศาสนานั้นเขาหายใจคนละแบบหรอมันก็หายใจด้วยจมูกเหมือนกันก
0: ็
1: น
0: ั
1: ่นแหละก็ทำได้เหมือนกันนั่นเองแล้วก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนั่นเองเพราะความไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มนั้นแล้วไม่เกิดกับกลุ่มนี้โอ้ยมันก็เกิดกับทุกคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจกิเลสไม่ได้จะเกิดอยู่เฉพาะกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้กิเลสมันเกิดได้อยู่กับทุกคนแม้แต่คนพูดเองก็ตามแล้วก็เจอปัญหานี่ก็ถึงว่าจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องกิเลสแล้วก็กิเลสทำใหเรามาแบ่งแยกกันอยู่นี่ไงกิเลสทำให้ยึดถือกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นี่ไงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายกิเลสให้คลายออกนะให้ไม่ยึดถือให้ปล่อยวางแล้วเราก็จะทุกข์น้อยลงมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนามากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์ในแง่ของการที่จะจับสังเกตคู่ชีวิตที่ดีเจ้าค่ะคือการจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตหรือมาช่วยเราช่วยคิดเป็นคู่คิดมิตรคู่บ้านแบบนี้เจ้าค่ะจะมีวิธีจับสังเกตอย่างไรดีว่าคนไหนนิสัยดีหรือไม่ดียังไงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาคู่ชีวิตนี่ก็คือหมายถึงว่าคู่ครองใช่ไหมถ้ากรณีของผู้ชายก็จะหาคู่ครองผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็จะหาผู้ชายแต่ว่านี่คือหมายถึงโดยปกตินะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบมีหลายแบบเนาะ LGBTQ++ เนี่ยนะเ
0: จ้าค่ะ
1: คือคู่ครองนี่คือพูดโดยรวมๆก็แล้วกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้เราก็มีคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วคือสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ครองเรือนคำว่าผู้ครองเรือนนี่คือไม่ใช่นักบวชโอเคไหมคือถ้าคิดว่าเราจะฉันอยากจะอยู่คนเดียวฉันไม่อยากจะมีคู่ครองอ่ะก็คุณก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาก็จะว่าคือไม่ว่าจำเป็นต้องมีเนี่ยไม่ได้หมายความแบบนั้นเพราะว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนักบวชก็สามารถทำได้ด้วยความที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ต้องกนผมห่มเหลืองแต่ว่ายังอยู่ในการอยู่ในเรือนอ่ะยังครองเรือนแต่ว่า

0: ไม่ได้มีคู่อ่ะก็สามารถทําได้ก็คือต้องยกเคสดีกว่าอย่างเช่นกรณีของจิตตคฤหบดีเนื่องจิตตคฤหบดีเนี่ยมีทรัพย์สินสมบัติเป็นเศรษฐีนะมีเขาเรียกว่าธุรกิจการค้าเนื่องแล้วก็การเกษตรเนื่องทำการค้าและการเกษตรแต่ว่าแต่งงานอยู่นะตอนนั้นไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าโอ้จิตใจชุ่มเย็นมากบรรลุเป็นอนาคามีอ่ะคุณใจบรรลุอนาคามีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อนาคามีนี่ก็คือว่ารักษาศีล8ได้แล้วเลยอ่ะกลับมาบ้านเนี่ยภรรยานั่งอยู่บนชั้น2ของบ้านนะมองมาเราว่าเมื่อไหร่สามีจะกลับบ้านสามีก็เดินมาเสร็จปุ๊บกำลังจะเข้าบ้านเนี่ยมองวับขึ้นไปเห็นภรรยาปุ๊บปกติแล้วเนี่ยก็จะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้คิดถึงเมียอย่างงี้นะจิตตคฤหบดี
1: เจ้าค่ะ
0: วันนั้นเนี่ยก้มหน้าหลบวับเลยภรรยาก็คิดว่าโอ้สามีฉันวันนี้เป็นอะไรทำไมก้มหน้าหลบวับสงสัยเกิดเรื่องแล้วนี่ปกติต้องทักทายยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้คือท่านก็คิดอย่างนี้ว่าโอ้โหเราฟังเทศมาปานนี้ได้ถึงขั้น3เป็นอนาคามีโอ้เราต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วล่ะเธอนี่ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าโอ้วันนี้สงสัยสามีฉันคงจะได้เห็นธรรมเราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็แล้วกันก็คืออยู่ครองเรือนคือหมายว่าดูแลทรัพย์สมบัตินะแต่รักษาศีล8ได้ใช่ไหมคือแบบรักษาศีล8อ่ะ
1: คือรักษาพรหมจรรย์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: รักษาพรหมจรรย์ได้ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ก็บอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างอื่นอะไรกันแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสมบัติไปแบบนี้ก็ได้นะคือไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าจะมีหรือถ้าจะมีเราก็ต้องดูความคุณสมบัติที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าดีดีไม่ดีดูง่ายๆที่กายวาจาใจแนวความคิดเขาดีไหมลักษณะการพูดเขาดีไหมแนวความคิดหมายถึงการกระทำทางกายเขาดีไหมดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราพอใจแล้วเขาพูดตลกดีเราแฮปปี้แล้วดีไม่ใช่หรือว่าเออซื้อของซื้ออะไรมาให้เราโอ้เราพอใจดีไม่ใช่นะดีหรือไม่ดีดูที่กุศลหรืออกุศลจริงๆคำว่าดีไม่ดีเราอย่าใช้คำนี้เลยเพราะมันจะกำกวมเนาะเอาว่าการกระทำทางกายวาจาและใจของเขาเป็นกุศลไหมเป็นกุศลสักส่วนใหญ่ไหมหรือเป็นอกุศลอกุศลทางกายวาจาใจดูยังไงเอาก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือทางกายเราไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบนี่คือทางวาจาเนอะไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นไม่มีความพยาบาทมีสัมมาทิฏฐินี่คือทางใจแล้วดูแค่นี้ง่ายๆ3ทางช่องทางกายวาจาใจ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: หรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงมีศรัทธาไหมและศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า2มีศีลไหมศีลก็ศีล5ธรรมดาเนี่ยแหละดูทางกายทางวาจา3มีจาคะการให้การบริจาคไหมรู้จักสละออกไหมไม่ตระหนี่ไหมนี่ข้อที่3แล้วก็ที่4นี้มีปัญญาไหมแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะปล่อยวางในการที่จะไม่ยึดถือปัญญาในการที่จะไม่ได้เอาจิตใจไปคล้องแวะในสิ่งอื่นๆต่างๆแต่ว่ามีปัญญาในการที่จะปล่อยวางเราดูที่4อย่างนี้ศีลศรัทธาจาคะแล้วก็ปัญญาเราให้เสมอกันกับตัวเราให้เสมอกันกับตัวเราเราก็จะเป็นคู่ที่จะไปกันได้นะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขแล้วก็นี่เป็นเกณฑ์ในการดูการพิจารณา
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นบัตร
1: ก็เหมือนกับที่เขาพูดกันว่าคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันได้หรือจะคบกันได้เนี่ยเจ้าค่ะก็คงต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันอันนี้คงจะหมายถึงที่พระอาจารย์กล่าวมาถูกไหมเจ้าคะว
0: ่
1: าเขามีความเชื่อมีการดำเนินชีวิตมีทัศนคติในการครองเรือนหรือว่าการดำเนินชีวิตการทำตัวของเขาคล้ายๆกัน ก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วยดีถูกไหมเจ้าคะ
0: เริ่มบ่อนใช
1: ่อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คงจะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับเรื่องของการที่จะคิดหาคู่ชีวิตที่ดีนั้นควรจะมองในแง่ไหนบ้างนะเจ้าคะทีนี้อันต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เริ่มบ่อน
1: ก็จะสำหรับประเด็นเรื่องการทำผิดไม่ยอมรับผิดนี่ถ้าเผื่อเกิดแบบนี้ขึ้นกับเราเนี่ยหรือว่ากับคนใกล้ชิดของเราเนี่ยคือทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอันนี้จะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้มนต์เจ้าค่ะ
0: คือตัวเราถ้าเราไม่ยอมรับผิดมันก็ไม่ดีใช่ไหมคือเราจะแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยเราต้องรู้ปัญหาซะก่อนคือคำว่าไม่ยอมรับผิดนี่คือหมายถึงว่าคุณไม่เห็นปัญหาไม่เห็นปัญหาคือไม่ยอมรับมันพอไม่ยอมรับมันเราก็แก้มันไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้นี่มันคือแสดงว่าเราไม่มีปัญญาไงการที่เราไม่ยอมรับผิดหมายถึงเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไม่รู้มันผิดยังไงเราก็เลยไม่ได้ยอมรับผิดเข้าใจไหมหรือว่ารู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะรู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับเนี่ยคือนี่คือแถไงแต่นี่ก็คือไม่มีฮีโร่ต่อบาปแล้วไม่มีความลายความกลัวต่อบาปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือแบบว่าก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าคือคุณรู้อยู่อะไรผิดอะไรถูกอะแต่ไม่ยอมรับเนาะฮีโร่ต่อบาปไม่มีต้องแก้ตรงนั้นต้องมีความกลัวความลายต่อบาปแต่ที่แย่กว่านี่คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดอะไรอันนี้ก็ไม่มีปัญญาไม่โมหะมันมาก
1: เจ้าค่ะ
0: อวิชชามากพออวิชชามากเลยไม่รู้ว่าผิดอะไรก็เลยไม่ได้จะยอมรับผิดด้วยโมหะนี้โอ้สติปัญญานี่เกิดไม่ได้เลยแล้วสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไรพอเราไม่รู้ว่าผิดอะไรแล้วมันจะไปแก้ยังไง
1: คือ
0: สมมติเรารู้ว่าเราผิดอะไรแต่เราไม่ยอมรับมันยังแก้ง่ายกว่าคุณก็ไปแก้ฮีโร่ตาป่าใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงไหนพวกมันก็จะยากก็คืออย่างบางทีเราเห็นคนอื่นเขาผิดตรงนี้ใช่ป่ะแต่เขาไม่ยอมรับผิดเพราะเขาไม่รู้เฮ้ยเราเป็นกัลยาณมิตรเขาได้เราก็บอกเขาว่าไอ้คุณตรงเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะแล้วนี่คุณประมาทแล้วนะที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้นะก็ชี้แจงกันได้ช่วยบอกได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าตัวเราเกิดขึ้นเองเป็นอย่างนี้เนี่ยคือนี่แหละก็จึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนอยู่ที่มืดสนิทเลยแล้วก็มีคนจุดไฟไว้ตรงทางแยกเนี่ยว่าอันเนี้ยให้เปิดไฟไว้ด้วยเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปให้มันถูกทางเนี่ยติดป้ายเอาไว้เนี่ยหรือบอกทางกับคนหลงทางว่าโอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนน่ะโอ้ฉันคิดว่าทางนี้มันจะไปทางที่ถูกต้องได้แต่ไม่รู้เลยเดินมาตั้งนานที่ถูกไปทางนู้นคนละทางกันโอ้เขาอุตส่าห์บอกโอ้ยค่อยโล่งใจหน่อยเราก็จึงต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราไม่ได้ยอมรับความผิดหมายถึงเราไม่รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงแล้วเราก็ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเราก็จะรู้ได้หมายความว่าเราจะเกิดปัญญาปัญญาตรงนี้สำคัญนะคุณอาจารย์บอกว่ามันเป็นการยอมรับเนาะยอมรับนี่คือคุณมีปัญญานะอย่างเช่นเรื่องของทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยที่ท่านได้บอกว่ากำหนดรู้ในอริยสัจ4นะกิจที่ต้องทำในอริยสัจแต่ละข้อ4ข้อไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นพุทธพจน์บทแรกเลยในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนาะที่บอกว่าทุกข์ต้องรับรู้ทุกนี่ก็คือขันธ์5เนาะสมุทัยคือตัณหาต้องละนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาต้องทำให้แจ้งในขณะที่มรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องทำให้มากๆต้องทำให้เจริญที่ว่าทุกหมายถึงขันธ์5ต้องยอมรับนี่ก็คือกำหนดรู้ตรงนี้แหละคุณต้องกำหนดรู้คุณต้องยอมรับมันคุณต้องรู้ว่าอ๋อเรามีปัญหาข้อนี้ไอ้ความที่เรายอมรับความผิดพลาดในที่นี้คือปัญหาใช่ไหมความทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยคือปัญหาทุกข์เนี่ยคือความผิดพลาดนะที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ย เฮ้ยเรายอมรับว่าอันนี้คือทุกข์นะบูมเลยโอ้โหนี่คือมีปัญญาแล้วเลยเนี่ยเออหรือมีข้อที่เราต้องแก้ไขอยู่โอ้นี่ดีมากๆเลยปัญญาเกิดแล้วนะพอเรายอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรในที่นี้คือคุณรับรู้เรื่องทุกข์คุณยอมรับทุกข์คุณอยู่กับทุกข์ได้นะอยู่กับปัญหาได้โดยไม่เป็นปัญหาพอเรายอมรับว่านี้เป็นปัญหาปุ๊บคุณก็จะเจริญมรรค8ไปในอัตโนมัติทันทีมันจะเห็นด้วยปัญญาเลยว่าโอเคฉันแก้ไขตรงนี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เราอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับปัญหาได้โดยคือเพราะว่าทางแก้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นแล้วเลยปัญหานั้นก็จะไม่กลายเป็นปัญหาอีกต่อไปเข้าใจไหมความผิดพลาดนั้นก็จะถูกแก้ไขให้เป็นทางออกขึ้นมาได้นาทีนั้นความผิดพลาดนี่นะในที่นี้เรากำลังพูดถึงโดยใช้ศัพท์กรรมทุกข์มาแทนเลยนะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่สุดยอดมากอ่ะคือไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนจากเช่นคุณไม่มีเงินคุณต้องมีเงินคุณถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่แต่ว่าเปลี่ยนสภาวะจิตใจของเราให้เกิดปัญญาในการที่อยู่ความที่ว่าฉันมีเงินเท่านี้ฉันก็แฮปปี้ได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ฉันเจ็บให้ได้ป่วยอยู่ฉันต้องหายเท่านั้นสิ่งที่ดีก็มันไม่ใช่แต่เป็นการแก้ปัญหาที่จิตของเราว่าโอเคฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฉันก็แฮปปี้ได้เป็นผาสุกได้แต่ว่าวิธีการของพระพุทธเจ้ามันจึงสุดยอดตรงนี้อย่างเดียวใ
1: จค่ะ
0: ที่ไม่ใช่ว่าไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าคนนั้นเขาไม่ยอมรับความจริงคนนี้เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเพ่งคนอื่นแต่ย้อนกลับก็มาดูตัวของเราเองใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้นั่นเองนะใช่ไหม
1: เจ้าค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์
0: บาปไม่บาป
1: สำหรับคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับจริงๆอ่ะคือแบบจะแถไปอ่ะฉันไม่รับอ่ะอย่างเงี้ยเขาเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องไล่มาตั้งแต่ที่อธิบายมาสักครู่เอาข้อแรกก่อนฮิริโอตปะใช่ไหมถ
1: ้
0: าคุณรู้ว่ามันผิดแล้วคุณก็ไม่ยอมรับผิดนั่นก็คือไม่มีหิริโอตปะโอ้ยบาปแน่นอนเพราะหิริโอตปะมันเป็นบุญไงพอเราปฏิเสธบุญบาปมันก็เกิดใช่ไหมล่ะเป็นบาปแน่หรือกรณีที่สองเราไม่ยอมรับผิดเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรไม่เห็นว่านี่มันจะเป็นถูกยังไงหรือผิดยังไงอันนี้โมหะเลยเอาโมหะก็บาปแน่นอนเพราะโมหะเป็นส่วนของราคะนะทำจิตใจเราให้เศร้าหมองให้มืดมัวก็บาปอยู่แล้ว
1: เพรา
0: ะฉะนั้นพอเราเห็นคนอื่นว่าเอ้ยเขามีบาปอยู่นะนี่นะในเคสที่ว่าเขาไม่ยอมรับผิดด้วยอะไรก็แล้วแต่นะว่าเขาไม่รู้ความจริงหรือเขาไม่มีเรือต่อป่าเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเขามีข้อนี้อยู่คือยังไม่เหนือบาปไปได้คือยังจมอยู่ในบาปอยู่อะพอเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยฉันมันไม่ดีตรงนี้นะคุณเริ่มเหนือบาปละมาทางบุญละมาทางบุญละแต่ก็ยังไม่เหนือบุญไม่เหนือบาปนะก็ต้องทางบุญต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเหนือบุญเหนือบาปได้นั้นถึงจะดีแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นใครที่เขายังมีบาปอยู่เราก็จึงไปช่วยแนะนำให้เขาว่าทางพ้นจากบาปตรงนี้ก็เหมือนกับการบอกต่อคำสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนี่แหละว่าเอ้ยทางที่ถูกไปทางนี้นะอย่าไปทางนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: จุดติดไฟไว้ให้จะได้เห็นทางเราก็อาจจะช่วยบอกในเคสที่จะให้เขาเปลี่ยนจากบาปนั้นให้เป็นบุญและให้อยู่เหนือจากบุญไปให้ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพยายามทำตัวเราหรือทำจิตเราใหเหนือบุญเหนือบาปให้ได้นะเจ้าคะก
0: ็
1: เป็นระดับยกระดับขึ้นมาเป็นอริยบุคคลซะก็จะมองเห็นโลกในทางที่เหมือนกับเห็นตามความเป็นจริงอะเจ้าคะชีวิตเราก็จะดีขึ้นเป็นมงคลขึ้นนะเจ้าคะคิดว่าเวลาในรายการจะถามได้อีกสักหนึ่งคำถามนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะคิดว่ามันทันสมัยมากเลยโยมว่านะเจ้าคะตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ว่าจะลงรูปของเราเองตามโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆก็มีคำถามมาบอกว่าการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยเจ้าค่ะมันจะ มีปัญหามีบาปเบิบอะไรไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นการมุสาไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ตามคุณถึงว่าการใช้แอปแต่งรูปจะถือว่ามุสาหรือไม
1: ่
0: เอาสเปคของคำว่ามุสานี้ซะก่อนนะว่ามีวิธีการวัดอย่างไรคือก็จะบอกว่าเห็นแต่บอกว่าไม่เห็น
1: บอกไม่เห็น
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: ก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจตนนั่นเองคิดบอกไม่ได้คิดไม่คิดบอกว่าคิดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือการมุสาทีนี้เราใช้แอปแต่งรูปมันก็เหมือนเราแต่งหน้าออกข้างนอกอ่ะก็เหมือนคุณใส่เสื้อผ้าออกข้างนอกอ่ะจะมันก็ต้องแต่งบ้างเพราะนั้นการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมุสาหรอกคุณใจแต่อยู่ที่ว่าเอารูปที่แต่งแล้วนั่นแหละเอาไปทำอะไรแล้วรูปที่แต่งแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรมันต้องการหลอกให้เขาเสียเงินหรือหลอกให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนี่เจตนาตรงนี้ต่างหากที่ว่าถือเป็นการโกหกหลอดลำพังเพียงการแต่งรูปให้มันดูดีเหมาะสมมันไม่ใช่การมุสาแต่อยู่ที่ว่าเอารูปนี้นะไปทำแล้วให้เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสองฝ่ายไหมนะหรือเอารูปที่เกิดขึ้นนี้ไปในกระบวนการของให้คนอื่นเข้าใจผิดไหม
1: ไปใช้ทำอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่เอาไปใช้ทำอะไรนี่ที่ว่าให้เกิดการเบียดเบียนหรือเอาไปให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปยกตัวอย่างเช่นว่าตัดต่อรูปชนิดที่แบบว่าเอามีดไปใส่ในมือที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตัดต่อแล้วให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยไปฆ่ากันสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มุสาแน่นอน
1: บาปแน่นอน
0: แต่งให้มันดูเนียนๆแต่งสีแต่งอะไรมันแต่งได้นะก็ต้องพิจารณาตรงนี้นะการที่นำเอาไปใช้แล้วก็พูดถึงเจตนาของผู้ทำนั่นเองนั่นเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะถ้าเราจะแต่งเพื่อให้เราดูสวยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปทำร้ายคนอื่นแหละแต่ว่าอยากเห็นให้เรารูปของเราดูดีนิดนึงนี่ก็ไม่ถือว่าจะโกหกหรือผิดบาปมาก
0: ไม่ผิดศีลไม่เป็นงานมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ได้มองว่าแบบแต่งเพื่อให้ดูแบบสวยผิดปกติแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสมมติเราพูดถึงแอปหาคู่อย่างนี้นะแล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์ปลอมๆลงไปเลยอ่ะให้เขาเข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุสาไงอันนี้คือเจตนาไม่ดีอยู่แล้วเข้าใจไหมอันนั้นไม่ถูกเป็นเขาเรียกผิดศีลแต่ว่าก็ถ้าแต่งให้มันดูดีเฉยๆมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นการมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาพูดคุยตอบปัญหาธรรมะปัญหาชีวิตหลายๆข้อที่คันซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วจริงๆค่ะคงจะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังการตอบปัญหาธรรมะจากพระอาจารย์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านถ้าหากว่ามีคำถามอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เขียนมาได้ตลอดเวลาทั้งในทาง Facebook Fanpage ของทางรายการธรรมรับอรุณหรือว่าจะเขียนเข้ามาในเว็บไซต์ปัญญา .org ก็ได้เช่นเดียวกันส่งไปที่มูลนิธิปัญญาภาวนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เราขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นบ้านเป็นบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
10: ่
9: ะ
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
12: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวแม้ไม่กระทบประเทศไทยแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าแม้เหตุแผ่นดินไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจากการตรวจสอบได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลแต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
14: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุผลิตนบค.อยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะนำมาพิจารณาร่วมกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงจุดและสามารถปฏิบัติได้จริงคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะอนุกรรมการในเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมายรวม 11,500,000 ตันข้าวเปลือกวงเงิน 1,192 ล้านบาทได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต๊อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2พร้อมอนุมัติงบเพิ่มเติมโครงการไร่ละ 1,000 บาทอีก 1,846 ล้านบาทรวมวงเงิน 12,039 ล้านบาทขณะที่มาตรการเพิ่มเติมจะเน้นลดต้นทุนและเสริมความเข้มแข็งให้ชาวนาในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขเลือกตั้งบอร์ดเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
15: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th นิตยาคุณสิมรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาก
0: ๆถูก
1: เพราะว่าผมไม่ได้มาจัดข่าวยามเช้าโอ้โหเป็นเดือนแล้วอ่ะ
0: เดือนนึงจะเจอกันแค่ครั้งเดียวเน
1: า
0: ะไม่เจอด้วย
1: จริงแต่ว่าครั้งนี้คือคุณพิยาพรแบบว่าเรียกว่าจะต้องไปที่อื่นละนะครับก็ขอมาเจอสักนิดนึงหน่อย ในช่วงเช้าจากปกติที่เราจะเจอกันช่วงเย็นนะ
0: คือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วลากยาวไปถึงวันอังคารหน้าดิฉันเมานะ
1: งงนะคือยึดรายการนะคุณพิยาพรอ่ะ
0: มาเจอคุณผู้ฟังบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ
1: นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819ด้วยนะครับแล้วก็สวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับรวมถึงผ่านทางหอกระจายข่าวด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามรายการข่าวยามเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีตีคล้องร้องข่าวนะครับมาเป่าประกาศเรียกว่าเป็นนโยบายดีๆของรัฐบาลนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางหอกระจายข่าวน
0: ะ
1: ให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่แฟนเพจสถานข่าวยามเช้านะครับและเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารนะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะ
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นนะคะวันนี้ด้วยเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนไหม
1: ครับ
0: จากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้เป็นฉบับที่2แล้วนะคะ
1: ครับ
0: มาอัปเดตกันหน่อยค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบนะคะตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมนะคะ
1: ครับ
0: โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตกันที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่10วันที่18ถึง21สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะค่ะที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยแหละยังไงขอให้คุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและจะมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มอันนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะสำหรับการเดินทางผ่านทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคลื่นลมนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคือถือว่ามีคลื่นค่อนข้างแรงเลยแหละค่ะคลื่นสูงอยู่2ถึง3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ให้ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตในการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะติดตามได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการแจ้งเตือนในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะนี่เป็นการอัปเดตประกาศฉบับที่2นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
1: ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับไปอัปเดตข่าวสารในเรื่องฝนฟ้าคะนองกันต่อนะครับที่ในส่วนของเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีนาทีระทึกที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหนีโอลหม่านเลยคุณพิทยาพรนะครับน้ำป่าไหลหลากกระทันหันนะครับเข้ามาที่น้ำตกแม่สานะครับแต่ว่าโชคดีที่ทุกคนในน้ำตกเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่ามีการนำเสนอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เป็นนาทีระทึกนะครับสำหรับในส่วนของน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันครับจนทำให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่เนี่ยพากันหนีเอาตัวรอดนะครับหลังจากที่ว่ามีมวลน้ำป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลมาตามน้ำตกนะครับเจ้าที่ก็มีการเป่านกหวีดส่งสัญญาณแจ้งเตือนก็ทำให้หนีขึ้นมาได้ทันแบบบุดหวิดนะครับโชคดีก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคลิปที่เห็นมาเนี่ยโอ้โหพี่พอดูสิน้ำไหลแรงนะ
0: แรงมากน่ากลัวนะแบบนี
1: ้นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง ภาพนะครับที่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือทันนะครับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตกใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่ายังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับไม่เกิดขึ้นเร็วมากจนเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็มีการสั่งปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับ
0: ค่ะส่วนอัปเดตหน่อยแม้ที่เกาะสุมาตราแผ่นดินไหวนะคะทางด้านของมท.3ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งปภ.ติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรานะคะหลังจากที่พื้นที่ภาคใต้บ้านเรารับรู้ถึงแรงสั่นไหวแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบกับไทยแต่เราต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยปภ.ค่ะได้มีการเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ช่วง 17:54 นเกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.4 ความลึก158กิโลเมตรบริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะคะถือว่าห่างจากประเทศไทยก็ประมาณ 1,208 กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันนะคะเป็นขนาด 6.8 ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลค่ะแต่ว่าความแรงและระยะทางนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนะคะซึ่งคุณเจเศรษฐ์เองก็สั่งการให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเฝ้าระวังค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ประสานจังหวัดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็กำชับนะคะให้มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องที่น่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีโอกาสได้ไปทําภารกิจนะครับที่บริเวณในส่วนของสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยเป็นผู้เรียกว่าสานต่อดําเนินการในเรื่องของโครงการหัวใจติดปีกก
0: ็
1: คือจะมีการมอบในส่วนของหัวใจเนี่ยให้กับผู้ที่ต้องการในการบริจาคนะครับแล้วก็ได้รับไปใช
0: ้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของหัวลำโพงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานไปเป็นพิธีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1 นะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายกเนี่ยมีการเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการเดินไปยังบริเวณบูธของไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งก็มีคุณอนุชาจันพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้คุกเข่าคือภาพเนี่ยคือคุกเข่าลงไปกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนายกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการมอบพวงมาลัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกเนี่ยก็คือเรียกว่ารีบพยุงตัวขึ้นมา
0: ก็ตกใจก็เออรีบไปพยุงตัวขึ้นมา
1: ครับแล้วก็มีการสวมกอดกับทางคุณอนุชาไปนะครับหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆลงไปเหมือนจะกราบท่านนายกแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุชาก็ได้บอกกับท่านนายกนะครับว่าคุณอนุชาเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและก็ได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของคุณอนุทินที่ได้มีการบินนำเพื่อมาส่งมอบหัวใจให้นะครับแม้ว่าวันนั้นเนี่ยคือคุณอนุชาเล่าว่ามีพายุรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็บินขึ้นเพื่อนำหัวใจเนี่ยไปให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะมาขอบคุณคุณอนุทินซึ่งตนเองเนี่ยก็หาโอกาสเจอท่านนายกมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าได้มาเจอในงานนี้พอดีก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ท่านนายกเนี่ยเคยเรียกว่าเป็นการสานต่อสำหรับหัวใจติดปีกเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับครั้งนี้ก็เป็นภารกิจหัวใจติดปีกที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561นะครับเดินทางไปรับหัวใจจากที่อุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการโอบไหล่แล้วก็ได้กล่าวกับชายคนนั้นนะครับว่าขอให้รักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกนะครับก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าประทับใจนะเห็นภาพแล้วก็ประทับใจเพราะว่า1ชีวิตของคนได้ต่อจากการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่า
0: เป็นเรื่องราวความประทับใจ
1: ความประทับใจผมเห็นผมยังรู้สึกว่ามันปลื้มปริ่มตานี่
0: คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรูปภาพได้นะคะแล
1: ้
0: วก็คุณอนนท์เนี่ยเขาอัปเดตไว้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็จะมีภาพบรรยากาศที่ท ทางด้านของคนที่ได้รับก็คือคุณอนุชา
1: ครับ
0: ก็ไปก้มหมายถึงว่าขอบคุณแหละนะเป็นการขอบคุณที่มาช่วยต่อชีวิตเขาไว้นะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศในช่วงของปี2561ที่นำหัวใจนะนำขึ้นเครื่องบินแล้วนี่มีพายุฝนจริงๆมีรูปภาพยืนยันนะคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะ
1: ก็คือเป็นภารกิจที่ทำมาตั้งแต่ปี2557นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ท่านนายกก็ยังเดินหน้าในเรื่องของภารกิจนี้อยู่นะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็เรียกว่าเยียวยาดูแลประชาชนกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเช้านี้ครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการไปร่วมงานนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรกันเสร็จสับแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปพูดถึงไปสัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองจะอยู่ครบเทอมไห
1: ม
0: มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะมาซักฟอกกันอีกในสภา
1: ฝ่ายค้านเตรียมตัวแล้วนะ
0: ถูกต้องนะคะท่านนายกก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการบริหารประเทศแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจค่ะโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ครบวาระ4ปีค่ะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วยความกังวลหลักๆของรัฐบาลในขณะนี้เลยนะที่กังวลเลยตอนนี้คือเรื่องของการผลักดันเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีโครงการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% นะคะซึ่งแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตขึ้นอย
1: ่
0: างต่อเนื่องค่ะสำหรับกระแสเรียกร้องให้ต่อเฟสโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางรัฐบาลก็รับฟังทุกเสียงสะท้อนแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการแล้วก็กรอบงบประมาณอย่างรอบคอบก่อนนะคะเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิย
1: ม
0: แต่เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทางด้านของคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงนี้ท่านนายกก็ยืนยันว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญปีละ1ครั้งซึ่งรัฐบาลก็เคารพการทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่าติวอะไรเป็นพิเศษหรอกเนื่องจากว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจริงๆก็ทำงานอยู่แล้วคือถ้าถามอะไรก็พร้อมตอบนะคะพร้อมตอบคำถามสภาได้ตลอดเวลาก็มั่นใจว่าจะสามารถผ่านการอภิปรายไปได้ด้วยดีเพราะว่าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ครับท่านนายกก็ยังมีการมาตอบประเด็นกระแสข่าวของการหัวเลือกสว.นะครับที่ต้องบอกว่ายาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าจะทำยังไงกันแน่นะครับที่คาดว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับชี้แจงว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับส่วนกรณีที่มีการนำข้อมูลต่างๆเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ต้องจัดงานรณรงค์ต่อต้านภัยออนไลน์เพื่อเตือนสติประชาชนไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลในโลกออนไลน์โดยง่ายแต่ต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์นะครับข้อมูลเรื่องราวต่างๆในอย่างรอบคอบนอกจากนี้เองนะครับก็มีการถามในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรครัฐบาลนะมีแต่คำว่ารัฐบาลของประชาชนซึ่งทุกฝ่ายทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะไปมีเรื่องการดึงส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่างูเห่าเข้ามาเติมเสียงแต่อย่างใดยอมรับนะครับว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยย่อมอยากเป็นรัฐบาลเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนงานตอบโจทย์ประเทศได้ดีนะครับแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อจัดตั้งแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นภาพว่ามีท่านนายกอนุทินเนี่ย ไปถ่ายรูปนะครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านจากพรรคเพื่อไทย
0: ก็คือคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณ
1: สมชายนะครับอันนี้ก็มีภาพออกมาเพราะว่าทั้ง3ท่านรวมกับท่านนายกเนี่ยมีการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับของคุณเกียงกันตินันเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินระบุว่าเป็นการพบกันเพื่อแสดงความเคารพและก็ทักทายกันตามปกติของผู้ที่ไปร่วมงานด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็พบปะแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดและปัจจุบันเมื่อทำงานร่วมกันในรัฐบาลแล้วเนี่ยการพบปะกันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีมารยาทซึ่งกันและกันนะครับพร้อมแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยหากว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนย่อมต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็นำประเทศท่านประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จก่อนจะตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มนะครับว่ามั่นใจอย่างที่คุณปริยาพรบอกก็คือ4ปีแน่นอน
0: อยากอยู่ครบเทอม
1: ครับแล้วก็หากว่าจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบตั๋วร่วมหลายคนรออยู่นะคะสำหรับใครที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
1: ผมก็รอ
0: การเดินทางใช่ทุกคนรอการเดินทางจะได้ไร้รอยต่อคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังมีรอยต่ออยู่
1: ใช่
0: คือแม้ว่าเราจะพูดว่าบัตรนั้นสามารถร่วมกันอันนี้ได้แต่บางทีพอไปจริงอ่ะเอ้าทำไมใช้ด้วยกันไม่ได้
1: แล้วคิดเงินเยอะกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องก็คือเหมือน
1: เรา
0: เป็นเรื่องใหม่ค่าแรกเข้าถูกต้องนะคะทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อวันก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่2ทับ2569นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ประชุมค่ะก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ. 2568โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำกฎหมายลำดับรองหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆนะคะแล้วก็กลไกในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ระบบตัวร่วมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการเตรียมระบบบริหารจัดการรายได้แล้วก็การหารือกับผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับสัมปทานเพื่อผลักดันโครงสร้างค่าโดยสารร่วมนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าให้สามารถที่จะมีมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมเนี่ยคือใช้บริการได้ภายใน1มกราคม2570ถ้านับตอนนี้ก็เหลือประมาณ6เดือ น6เดือนที่จะถึงนี้ครึ่งปีหลัง
1: ครับ
0: คุณพิพัฒน์บอกว่าแนวทางสำคัญของมาตรการนี้คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ครับ
0: โดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและสูงสุดต่อวันที่คุณจะต้องจ่ายเลยเนี่ยนะ45บาทต่อวันต่อเที่ยวนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของมาตรการค่ะสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่อนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนำดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยแล้วก็มาตรฐานระบบตั๋วร่วมด้วยและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็คือหลักๆลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันบางคนเนี่ยนะอย่างสมมติบ้านอยู่ทางแถวสีม่วงมาต่อสายสีน้ำเงินอย่างเงี้ยจะต้องมีการเปลี่ยนกัน
1: อันนี้ยังดีที่แบบว่ามันสามารถต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีของสายสีแดงที่อยู่บ้านเราเงี้ยนะครับมาต่อสีน้ำเงินพอมาต่อสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บต้องไปฝั่งในส่วนของสายสีเขียวอีก
0: ไปต่อสีเขียวอีก
1: คือมันหลายบาทเป็นร้อยแล้วนะ
0: ถูก
1: ครับ
0: นี่แหละก็ระบบตัวร่วมนี่แหละค่ะก็จะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพตรงนี้โดยเฉพาะใครที่ต้องเปลี่ยนเรื่องของสายรถไฟฟ้าในการเดินทางในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วยลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารแล้วเรื่องของการจราจรอาจจะดีขึ้นดิฉันคิดว่าถ้าดีขึ้นคืออย่างญี่ปุ่นอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาระบบขนส่งดีๆอ่ะประชาชนแทบไม่ขับรถเลยนะน้อยมาก
1: คนก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างกรณีตั๋วร่วมนี้เนี่ยแน่นอนยืนยันว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีบัตร EMV
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเป็นคนไทย 100%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นต่างชาติจะมาร่วมใช้ในโครงการระบบตัวร่วมเนี่ยอาจจะยังนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะเป็นแค่ในส่วนของคนไทยก่อนนะครับที่จะมาเรียกว่าเป็นการลดค่าครองชีพแล้วก็รัฐบาลก็จะได้สานต่อในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วย
0: นะ
1: แต่ก่อนจะเป็นรถไฟฟ้า20 บาทแต่ตอนนี้มีการปรับมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
0: แต่ระหว่างนี้ก็คือใช้ของโครงการไทยช่วยไทย
1: ผมก็ใช้อยู่เมื่อวานผมก็มานี่
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือค่าโดยสารดิฉันเคยขึ้น45 บาทก็จ่ายจริงแค่18 บาทเอง
1: ประมาณนี้ผมขึ้นมาประมาณ10 บาท 40 สตางค์
0: ใช่
1: มาลงสถานี
0: ก็ใช้โครงการนี้ช่วยกันไปก่อน
1: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวสารอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอในวันที่1 มกราคม 2570แล้วก็ในช่วงระหว่างนี้แหละก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคร
0: ับ เดี๋ยวพักรายการกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวรอฟังตีคองรองข่าววันนี้น่าจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลเพราะว่าข่าวจริ งเนาะคุณพฤกษ์ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะเตรียมอัปเดตถือไม้ตีคองกำแน่นรอแล้วนะ
1: เอาไม้มาพร้อมตีคองละนะครับ
0: นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในส่วนของตีคองร้องข่าวค่ะ
1: ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3 สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
13: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสมาชิกจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับโดยผ้าไหมผืนนี้นั้นเป็นงานการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งได้ทรงแนะนำสมาชิกให้ผสมผสานลายเกล็ดเต่าดั้งเดิมเพิ่มเติมเป็นสไตรฟ์หรือลายทางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของลายผ้าสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสมาชิกได้นำกลับไปปรับและนำขึ้นเฝ้าณโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่21มกราคม2569ออกแบบและตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นเมื่อปี2562ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดดิจิทัลชิลสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรหรือ DE Digital Chill Forum ครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ได้กล่าวอีกว่าภัยออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายได้ครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทางรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางหลายฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือบริการของตนกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างระบบป้องกันจัดการคนร้ายและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าเกราะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือสติและสติและก็ความรู้เท่าทันนะครับหากมีโทรศัพท์หรือข้อความผิดปกติอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนและถ้าหากไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบกับคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันซะก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ความรู้จาก DE Digital Chill Forum ขยายออกไปมากกว่าผู้ที่มาร่วมภายในงานเท่านั้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนั่นก็เพราะว่าหากคนหนึ่งคนรู้เท่าทันก็สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า1คนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ในเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนแล้วครับและพร้อมหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันชาติแล้วย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำแหละครับว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญเลยทีเดียวในการป้องกันประเทศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมไปถึง
ความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการป้องกันประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงหรือเหล่าทัพเพียงเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสำหรับการสนับสนุนกองทัพอากาศนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาสนับสนุนในทุกมิติแหละครับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญก่อนเสนอกรอบงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการทหารนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสงครามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเสริมประสิทธิภาพหากประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญแหละครับในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งได้ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือปกป้องอธิปไตยของประเทศและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับและไปตามกันที่ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคราวนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569และเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศและครับโดยทางรัฐบาลไทยก็มุ่งใช้การเยือนในครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยทั้งในเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกการเดินทางต่างประเทศของผู้นำคือนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยการเยือนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการหารือในระดับผู้นำเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วครับว่าสินค้าไทยต้องมีตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีคู่ค้าและโอกาสใหม่ประเทศไทยต้องดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องได้รับประโยชน์ทั้งจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวความปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่สะดวกยิ่งขึ้นการนำภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยก็เพื่อให้โอกาสเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและการลงทุนได้อย่างจริงๆทางรัฐบาลก็มุ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นผลประโยชน์ที่กลับมาถึงประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องทางรัฐบาลได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยระยะเร่งด่วนนั้นให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งให้นายทะเบียนทั่วประเทศนี่แหละครับไปตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างคากันอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและก็รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์
พื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้สำหรับมาตรการระยะยาวเราว่ายังไงสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นทางรัฐบาลก็เห็นแล้วครับว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490โอ้ยดูพุทธศักราชเถอะครับพี่น้องใช้มาตั้งแต่2490โน่นแม้ว่าที่ผ่านมาฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะก็ตามแต่ว่าสถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและก็ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬากันด้วยก็เกี่ยวข้องกับข่าวคราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าในประเด็นนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันนะครับว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่หนังสือเล่มหนึ่งที่รัฐบาลเขาชวนอ่านในตอนนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Borders เปิดเผยข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดหนังสือเล่มนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์นี่แหละได้มีการจัดทำหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนซึ่งก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศพุทธศักราช2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วครับในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนาตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศกันด้วยเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นนะครับพี่น้องแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและสื่อมวลชนชาวไทยชาวต่างชาติกันด้วยไปร่วมกันหน่อยร่วมทำอะไรก็ไปร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดน
และก็ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องกระทรวง DE เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19 สิงหาคม 2569 ก่อนเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้วจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport นั้นขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้แหละครับทางกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกันอีกครั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคม2569และจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้จริงๆจังๆในวันที่31สิงหาคม2569ครับในส่วนสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแหละครับและป้องกันการใช้สิทธิ์ที่มันซ้ำซ้อนและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังแผนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนขุดลอกแม่น้ำน่านกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงและไปติดตามแผนงานขุดลอกแม่น้ำน่านพร้อมตรวจสอบสภาพลำน้ำบริเวณสะพานศรีบุญเรืองจังหวัดน่านและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นได้ติดตามแผนงานระยะเร่งด่วนจังหวัดน่านโดยได้ติดตามแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำและการสูญเสียปริมาณน้ำกักเก็บครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและการรั่วซึมเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวและก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทก็เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการแล้วเสร็จครับพี่น้องประชาชนก็คาดกันว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบ้านต้นกอกบ้านใหม่พัฒนาบ้านน้ำเกียนใต้บ้านน้ำเกียนเหนือและบ้านใหม่สันติสุขซึ่งก็ครอบคลุม674ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่และก็อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง
ช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดแผ่นดินไหวอินโดนีเซียด้านทางด้านกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอและสั่งคุมไฟป่าพรุควนเคร็งที่นครศรีธรรมราชด้วยพ่อแม่พี่น้องครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่ Flores Region อินโดนีเซียก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 4:58 นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Flores จังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศส่วนสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีก็ได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและได้ประสานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าอีกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำส่งท้ายตีค้องร้องข่าวว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้าง
2: เ
1: ราพูดคุยติดตามข่าวสารกันมาพอสมควรแล้วนะคะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ใครที่คอมเมนต์แล้วแต่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็
2: นิดนึง
1: กดไลค์กดแชร์ทันนะคะตอนนี
2: ้
1: พี่คงสารสวัสดีค่ะจันทบุรีเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกแล้วครับ
2: ครับ
1: น้องชตีสวัสดีนะคะคุณทิพวรรณคุณวิวันดีสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณเพนทิชา บอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้า คุณสมัยสวัสดีนะคะ พี่กิติมาบอกฟังจากอำเภอพนมสุราษฎร์นะคะ พี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะวันนี้ต้องแก้ข่าวเราบอกไปกับคุณพึกใช่ไหมวันน
2: ี้
1: ก็เจอกับคุณปูบุญมา
2: น่าจะเป็นการสลับเวรกันนะครับแต่ว่าก็ได้รับฟังข่าวสารชัดเจนครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ค่ะพี่กิติมาขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนมัสการพระรุ่งด้วยค่ะพี่สุเทพนะคะแล้วก็คุณชัยนานะคะพี่สุพิชบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสร้อนๆนะคะฝนไม่ตก
2: ครับ
1: ค่ะพี่ธินกรสวัสดีค่ะคุณสุชินนะคะ
2: ครับ
1: คุณวุฒิชัดนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์น้องภูนสวัสดีค่ะบอกว่าสื่อวิทยุเนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับ
2: คือ
1: วิทยุยังไม่ตายจริงค่ะ
2: ขอบคุณมากเลย
1: คือไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ยังไงเข้ามาวิทยุก็ยังคงอยู่นะ
2: ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่ายังไงก็ยังความมีคงความเป็นวิทยุอยู
1: ่ใช่นะคะพี่นงรักสวัสดีค่ะคุณผู้ดีที่รับสูงพี่ณรงค์พี่สมเหมือนสวัสดีนะคะ
2: ครับ
1: พี่บังออนเจ้ม้วยป่าโมกนะคะพี่ธนกรบอกอุทัยภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ป้าวันดีทักทายมา
1: ป้าวันดีบอกเมื่อกี้เรียกพี่ไม่เอาบอกว่าเรียกป้าได้โอเคป้าจ้าโอเคได้เลย
2: อาวิพงษ์นเรศรับฟังอยู่นะครับคุณสมวงนะคุณทองภูลบอกพลังเสียงอ่านข่าวเก่งมากทั้งสองท่านขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: หลายท่านเลยนะโอ้โหคอมเมนต์เริ่มรัวแล้วนะ
1: ใช่พี่ติมของเตยมาแล้วอ่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย
2: ์
1: นะไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ณัฐพงษ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่น
1: ๆที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวด้านกรมการปกครองเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจาก